คุณผู้ฟังคะครีมบำรุงผิวจะเป็นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวเนี่ยดูแลบำรุงได้ด้วยสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอแล้วก็มีกาวเครือด้วยมีสมุนไพรมหากย่ารีแพรมีสมุนไพรธนาคาอยู่ในครีมบำรุงผิวที่โจ้แนะนำด้วยใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ค่ะผิวมันนุ่มมันเนียนนะคะเหมือนผิวเด็กเลยประมาณนั่นแหละนะคะที่บอกว่าเหมือนผิวเด็กเพราะว่าเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวกายตัวนี้เนี่ยรูปสัมผัสที่ผิวผิวจะมีความนุ่มความลื่นเนื่องจากว่าก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเพราะมีสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวแลดูเปล่งปลั่งมีความกระชับอย่างเช่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเรื่องของสมุนไพรกาวเครือเนี่ยแหละนะคะประโยชน์น่าสนใจมากๆในเรื่องของผิวพรรณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมุนไพรธนาคาธนาคาเนี่ยเห็นไหมคะสาวๆพม่าเนี่ยเขาใช้ทาหน้ากันเพราะว่าปกป้องผิวจากแสงแดดได้แล้วก็ช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระได้ด้วยจริงไหมคะนอกจากนี้สมุนไพรมหาดที่ถูกนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้เพื่อที่จะดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำปัญหาผิวที่มีจุดด่างดำอย่างเช่นคนที่มีปัญหาแขนขาลายผิวมีรอยด่างดำเป็นจ้ำตามแขนตามขารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะโจก็อยากจะให้คุณได้ลองใช้ดูค่ะใครที่ว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยผิวมักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อแพ้ฝุ่นหลังจากที่คุณอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพร 3-in-1สูตรที่โจ้แนะนำแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าใช้แชมพูและสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่แนะนำใช้ล้างหน้าอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้ครีมบำรุงผิวสมุนไพรที่ว่าตัวนี้ผิวหยาบหยาบผิวแห้งแห้งรูปแล้วสัมผัสผิวรู้สึกว่ามันกล้านมันไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยลองใช้เป็นประจำนะคะทาเช้าเย็นเช้าเย็นนอกจากจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นช่วยดูแลปัญหาเรื่องของผดผื่นแพ้คันด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สรรพคุณน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวที่ช่วยสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียได้ดีถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมากมายหลากหลายตัวเลยล่ะค่ะมีใบสะระแหน่ด้วยความเย็นสดชื่นที่มาจากใบสะระแหน่ต้านแบคทีเรียได้ดีแล้วก็ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะใครที่ดูแลผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยอย่าลืมนึกถึงผิวกายด้วยนะคะนึกถึงครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอสูตรเย็นสดชื่นแล้วก็ช่วยสมานผิวช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูเปล่งปลั่งกระชับสดใสค่ะสอบถามได้ที่0532424 29แล้วก็0532440814นะคะ

บทวนความหลังนะคะกับงานเพลงเพราะๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะค่ะงานเพลงที่อยากให้คุณได้ฟังอยากให้คุณได้ติดตามนะคะจากคลื่นนี้24ชั่วโมงฟังเพลงเพราะๆกันได้ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพร

ขากวางอ่อนมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลที่สำคัญนะคะมีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่อยู่คู่กับครอบครัวของFM 102.25 ครอบครัวของเราตรงนี้มานานทีเดียวนะคะเป็น10ปีเรียกว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วโจอยากจะบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเป็นสมุนไพรตัวใหม่หรือเปล่าแล้วก็ยังมีเขากวางอยู่ไหมเรื่องของส่วนประกอบเรื่องของสมุนไพรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเจ้าอยากจะบอกว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นก็คือสมุนไพรสูตรดั้งเดิมที่คุณทานอยู่แต่มีการพัฒนามีการวิจัยแล้วก็ต่อยอดสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เพื่อบำรุงร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายๆคนที่รู้จักแล้วก็ได้ยินเรื่องของการบำรุงร่างกายไม่ว่าจะจากสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือว่าตัวสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบต ที่มีมานานแล้วนะคะเขาใช้บำรุงร่างกายกันมาเหตุผลของการต่อยอดย่อมมีค่ะแล้วก็อย่างที่ย้ำกันนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นปริมาณของเขากวางอ่อนไม่ได้น้อยลงเลยนะคะแต่ว่ามีการเสริมในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าขึ้นมาและใช้สายพันธุ์ของถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เขาใช้บำรุงร่างกายมาตั้งแต่ยุคโบราณนะคะเพื่อบำรุงร่างกายเช่นการเสริมในเรื่องของการบำรุงสุขภาพรสชาติยังทานง่ายเหมือนเดิมแล้วก็วิธีการทานเหมือนเดิมค่ะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสอบถามได้หมายเลข053-242429และ053-244081 053-242429และ053-244081นะคะ

ลงกำลังเพลาะใช่ไหมคะเดี๋ยวโจ้ยังมีเพลงเพลาะๆให้คุณได้ฟังอีกเยอะเลยนะคุณผู้ฟังติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ FM 102.25 MHz ค่ะติดตามฟังเพลงเพลาะๆมีความสุขทางใจแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสุขกายด้วยนะสุขภาพร่างกายบำรุงดูแลกันได้นะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของโจ้แล้วก็คนในครอบครัวโจ้ก็ย้ำอยู่บ่อยๆใครที่ฟังคลื่นนี้เป็นประจำได้ฟังได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่าซึ่งก็มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำนะคะคนที่เคยทานแต่ว่าหยุดทานไปนานแล้วแล้วฟังอยู่ตอนนี้อยากจะกลับมาบำรุงสุขภาพร่างกายยิ่งคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะพักผ่อนน้อยๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงสมุนไพรที่โจ้แนะนำตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะโจ้เองก็ทานนะคะคนที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจไม่เคยลองทานสักทีฟังคลื่นนี้มาก็นานนะเห็นคนนู้นคนนี้เขาทานกันแล้วก็บางคนเนี่ยมาเจอกันที่ร้านก็พูดคุยกันสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเลือกกินเลือกทานอะไรก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกินแล้วได้ประโยชน์ไหมกินแล้วตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าไม่แพงนะเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถโจ้เน้นเลยนะคะว่าสมุนไพรทุกๆตัวที่อยู่ในขวดของเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมเราคัดเกรดนะคุณผู้ฟังแต่ละตัวเนี่ยเกรด A ทั้งนั้นเลยคำว่าเกรด A นั่นก็หมายความว่ามาพร้อมกับคุณภาพนะและเทคโนโลยีไม่ต้มไม่ตุ๋นเหมือนสมัยก่อนเขาใช้การสกัดเย็นซึ่งการสกัดเย็นค่อนข้างที่จะถนอมคุณค่าทางอาหารและสารสำคัญพวกวิตามินต่างๆได้มากกว่าการใช้ความร้อนซึ่งต่างกับการต้มการตุ๋นในสมัยก่อนแน่นอนนะคะเพราะคุณค่าของสารสำคัญต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันและความเข้มข้นสูงค่ะที่สำคัญนะคะเวชกรโอสถยังเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP สมุนไพรทุกขวดทุกล็อตเนี่ยเขามีการเช็คคุณภาพมีการ QC ทุกขวดนะสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอถังเช่าตกเกรดที่ไม่มีคุณภาพหรือถังเช่าปลอมนะพร้อมทั้งสมุนไพรจีนอื่นๆแต่ละตัวเนี่ยคัดเกรดทั้งนั้นเรียกว่าเกรด A ค่ะลองลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายดูอย่างที่เจ้าบอกนะคิดคำนวณดูวันละหลักร้อยนะคะแล้วก็ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสมุนไพรถังเช่าเกรด A แบบนี้เขาสกัดแบบเข้มข้นใช้เครื่องมืออย่างดีทันสมัยสกัดเย็นเพื่อถนอมสารสำคัญและรักษาคุณภาพของสารอาหารวิตามินต่างๆคุณผู้ฟังลองดูสิคะแล้วจะรู้ว่าการลงทุนเรื่องของสุขภาพร่างกายมันคุ้มค่าจริงๆถ้าคุณเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะสมและถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังคลื่นนี้มานานเห็นโจ้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะการที่โจ้แนะนำบอกต่อกันตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคนในครอบครัวอะไรที่โจ้และคนในครอบครัวใช้อยู่ทานอยู่โจ้ก็อยากจะบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้ทานได้ใช้เช่นกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่สอบถามได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใช้หมายเลขนี้ค่ะ0532424290532440814 ค่ะ

พลงที่จบไปชอบไหมคะคุณผู้ฟังโจมีเพลงเก่าเยอะค่ะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 MHz คงจะได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่เราบอกต่อส่งต่อกันตรงนี้หวังว่าหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ใช้ได้ลองสัมผัสก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงไหมคะโจอยากจะให้หลายๆท่านนะคะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วเพ้อแป๊บเดียวก็ปีใหม่อีกแล้วล่ะโจก็อยากจะให้ทุกๆ ท่านนะคะแม้ว่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็ไม่อยากจะให้ลดน้อยถดถอยลงนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะใช้ร่างกายของเรามานานแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปด้วยดูแลไปด้วยทนุถนอมไปด้วยแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะอยู่กับเราไปได้นานวันนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้นึกถึงสุขภาพร่างกายเป็นอันดับหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะถ้าคิดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายโจคงจะไม่พูดถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเวลานานนะคะคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วล่ะที่หลายท่านติดตามฟังคลื่นนี้เป็นครอบครัวของ FM 102.25 MHz ท่านก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะสิ่งที่โจ้แนะนำตรงนี้โจ้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะตัวโจ้เองก็ทานคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ทานมาหลายปีมั่นใจค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพร่างกายแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยไม่มีเรื่องของสเตียรอยเอาไปตรวจดูได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะโรงงานผู้ผลิตเขาก็มีมาตรฐาน GMP วัตถุดิบของแต่ละอย่างที่คัดสรรสมุนไพรแต่ละตัวที่เลือกใช้มาปรุงเป็นสูตรเป็นตำรับเนี่ยมาจากตำราจีนอย่างที่โจ้ย้ำนะว่าไม่ใช่ซีซัวเอาสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้มาผสมรวมๆกันแต่ว่าเขามีสัดส่วนมีสูตรมาจากตำราจีนและขั้นตอนการผลิตก็มีความสะอาดมีมาตรฐานมีความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรทุกๆตัวเนี่ยนะคะเขามีการคัดเกรดฉะนั้นมั่นใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกตรงนี้มีคุณภาพแล้วก็เกรด A นะคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญจะเป็นวันปีใหม่วันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าจะเป็นวันเกิดวันสำคัญวันไหนๆถ้าคุณอยากจะมอบของขวัญส่งต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายดีๆนะคะโจฝากไว้ละกันสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาสกัดเย็นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะถนอมคุณค่าสารอาหารวิตามินแร่ธาตุประโยชน์จากสมุนไพรได้ค่อนข้างมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยรสชาติทานง่ายจริงๆไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ผะอืดผะอมหวานหอมทานง่ายซึ่งเราก็มีให้เลือกทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนที่คุณได้ยินได้ฟังมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังยังไงฝากไว้ค่ะอายุเพิ่มมากขึ้นความแข็งแรงก็ต้องไม่ลดถดถอยลงไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านที่ทานอยู่ได้แบ่งปันได้ส่งต่อสุขภาพร่างกายดีๆไปถึงคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักให้ได้ทานให้ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับคุณหารเฉลี่ยดูคุณผู้ฟังคะคุ้มค่ะไม่ต้องไปทดลองไปเสี่ยงไปหาเองให้ลำบากและวุ่นวายนะอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยเราก็คัดให้แล้วนะคะแล้วไม่ได้เพิ่งขายด้วยนะขายมานาน10กว่าปีนะคะแล้วก็ยังขายอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณภาพถ้าทานแล้วไม่มีประโยชน์โจเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ทานต่อแล้วก็คงจะไม่ขายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคุณผู้ฟังของแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ลองไม่รู้นะทานด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองดูนะว่าสุขภาพร่างกายก่อนที่เราจะมาทานเนี่ยและหลังจากที่ได้ทานแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างโจเชื่อว่าคำตอบตรงนี้เนี่ยท่านที่ได้มีโอกาสลองทานลองสัมผัสน่าจะตอบตัวเองได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ฟังคะฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่าทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะ
ให้คุณได้เลือกดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งมอบของขวัญดีๆจัดใส่กระเช้าของขวัญของฝากกันได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงวันสำคัญและโจ้เชื่อว่าคนให้ก็จะมีความสุขคนรับก็สุขกายสุขใจด้วยนะคะที่ได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรที่เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐานนะคะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข0532424 29และ0532440081นะคะก็สอบถามดูได้สำหรับเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรและคุณผู้ฟังคะติดไม้ติดมือบวยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ถ้าคุณได้ลองติดใจแน่นอนนะคะซื้อไปคนละกระปุก2กระปุกไม่ผิดหวังนะคุณผู้ฟังชุ่มคออร่อยมากหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งรสชาติกลมกล่อมแล้วเป็นผลไม้จีนที่หาทานได้ยากนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปเลือกดูได้นะคะส่วนเรื่องของเพลงเก่าเพลงต้นฉบับทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทรภรณ์เพลงสากลเพลงสตริงยุคเก่าๆก็แวะเข้าไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่คุณได้ยินได้ฟังจากตรงนี้จะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าคุณภาพดีๆทัดไว้ให้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ย้ำหมายเลขนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่053 242429และ053 244081ค่ะ

8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆยินดีต้อนรับใครจะไปหาซื้อเพลงเพราะๆเพลงยุคเก่าๆไว้ฟังกันก็เชิญได้นะคะสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆมากมายที่แนะนำกันตรงนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลือกซื้อสินค้าคุณภาพที่คัดสรรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะรวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายยาสีฟันกำแพง7ชั้นนี่ก็ดีค่ะดีกับเหงือกและฟันนะคะเซาไฮเทคเป็นเสาอากาศที่ราคาไม่แพงติดตั้งง่ายๆเซ็นไหวรับสัญญาณได้ชัดเจนทั้งทีวีและวิทยุ FM ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติใช้ง่ายซื้อไปทำเองที่บ้านได้เป็นทรีทเมนต์ที่หมักหลังการสระผมนะคะเพื่อการปิดผมขาวผมหงอกและยังเป็นการบำรุงผมในตัวด้วยส่วนใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านผลิตภัณฑ์แฮทรอนิกดูแลฟื้นฟูบำรุงรากผมได้ดีใช้คู่กับแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงนะคะแล้วก็สำหรับการบำรุงดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผลิตภัณฑ์จากเลอชัวค่ะจะแนะนำไปหลายๆอย่างนะคะใครที่อยากจะบำรุงดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติใช้สบายๆนะคะปลอดภัยจดแจ้งอย.เรียบร้อยทุกตัวสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวน่าใช้ทุกตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพที่น่าพอใจด้วยค่ะสำหรับเรื่องของมาร์กพอกหน้านะคะช่วยผิวหน้ากระชับเป่งปังผิวใสๆผิวอ่อนเยาว์รวมไปถึงหลายต่อหลายตัวค่ะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวที่โจ้อยากแนะนำผิวที่อยากจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยหรือปัญหาฝ้ากระใช้ได้อย่างสบายใจค่ะคุณผู้ฟังคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้อย่างสบายใจเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้ดีบอกต่อตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังรายละเอียดสินค้าตัวไหนๆจากเลอชัวใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเลอชัวที่แนะนำก็สามารถที่จะแวะเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อกันได้ดูแลได้อย่างสบายใจแล้วก็ได้ผลดีด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็สอบถามได้ที่หมายเลข0532424290และ0532440810ค่ะ

0: เก่าๆเพลงอดีตเพราะๆเยอะๆแบบนี้ก็ต้อง FM 102.25 MHz จริงไหมคะคุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆที่อยู่คู่กับคลื่นนี้มาตลอดมากกว่า10ปีหลายๆคนที่เป็นครอบครัวของเราตรงนี้แฟนคลับแฟนเพลงมีโอกาสได้ทานมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังคงทานกันอย่างต่อเนื่องจริงไหมคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโจย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่แนะนำสิ่งที่บอกต่อกันตรงนี้คัดแล้วเน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าคุณซื้อไปทานเองหรือซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคะคนในครอบครัวสบายใจได้ค่ะมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะสิ่งที่เจ้าอยากจะย้ำก็คือเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าไม่มีสารกันเสียนะคะเวลาที่เขาจะบรรจุลงในขวดเนี่ยเขาใช้ระบบสูญญากาศไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ใช่สมุนไพรดองเหล้านะคะและที่สำคัญเนี่ยใน1ขวดของเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าเองยังมีการผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเรียกได้ว่าเป็นตำรับนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่คุณทานได้บำรุงร่างกายค่ะถ้าเข้าใจคำว่าบำรุงเนี่ยไม่ต้องรอปัญหานะคะวันนี้นะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วล่ะใช้งานร่างกายมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันมีความสึกหรอมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนตามวัยจริงไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราใช้งานร่างกายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามปอดหัวใจเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายที่ทำงานทุกวันทุกวันรวมไปถึงเรื่องของหัวเข่าไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบปลายประสาทเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นความเสื่อมเนี่ยมันไปตามวัยแต่ถ้าเรามีการทนุถนอมบำรุงดูแลควบคู่กับการใช้งานมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะและถ้าคิดจะเลือกสมุนไพรที่บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายโจก็อยากจะฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าคุณมั่นใจได้ค่ะมากกว่า10ปีที่สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรอยู่คู่กับ FM 102.25 แล้วก็อยู่คู่กับคนรักสุขภาพถ้าไม่ดีถ้าทานแล้วเฉยๆไม่ได้เรื่องเนี่ยคงจะหายจากท้องตลาดไปแล้วแต่นี่ไม่นะคะนอกจากจะไม่หายไปไหนยังมีการต่อยอดจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไปด้วยมองไปทางไหนทางไหนนะคะในยุคนี้เนี่ยทั้งอาหารเสริมแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของถังเช่าอยู่ก็เพราะว่าตำนานที่น่าสนใจในเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพรถังเช่ามีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายจริงไหมคะแล้วก็สำหรับเวชกรโอสถนั้นเลือกใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เขามีการจดบันทึกในตำรับตำราเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากคนจีนยุคโบราณฉะนั้นคุณมั่นใจได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณทานสิ่งที่คุณบำรุงสุขภาพร่างกายจากเราตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นของดีเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเหมาะสำหรับคนที่อยากจะบำรุงทนุถนอมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสนใจยังไงก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆได้ค่ะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะเข้าไปแล้วก็เลือกดูสินค้าที่คุณสนใจอื่นๆกันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฮเทคชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายจากสยามไพรบายเลอชัวรวมไปถึงบ๊วยหญิงเซียมกล้วยเมนูของอร่อยที่อยากให้ทุกท่านติดไม้ติดมือไปทุกครั้งเวลาแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะแอดไลน์เฮงเฮง999นะคะพิมพ์แอดไซน์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG 999นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะโจ้ฝากในเรื่องของ Facebook นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะทราบข้อมูลอยากจะเห็นหน้าตาสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังจากทางรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะ ข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่เจ้าอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าลงรายละเอียดในรายการนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-242429และ053-244081นะคะ
1: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีไหนๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามฟัง FM 102.25 MHz แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะรักกันไปนานๆค่ะและที่สำคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกๆปีค่ะมีความสุขมากๆนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของขวัญของฝากโจแนะนำนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแน่นอนเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องยกให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่ผิดหวังค่ะสำหรับใครที่เป็นสายสมุนไพรเป็นคอสมุนไพรที่ต้องการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนโจคิดว่าสิ่งที่โจแนะนำตรงนี้โจแนะนำด้วยความมั่นใจนะคะด้วยคุณภาพด้วยมาตรฐานแล้วก็การบอกต่อการซื้อซ้ำของแฟนเพลงที่ทานกันต่อเนื่องยาวนานกันมา10กว่าปีทำให้โจยิ่งมั่นใจเวลาที่โจแนะนำโจบอกต่อกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยู่ตรงนี้ว่าทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายนะคะเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐาน GMP ใช้เทคโนโลยีสกัดเย็นแล้วก็เขากวางเนี่ยนะคะก็ใช้เขากวางจากกวางหนุ่มๆเกรด A เขาเนี่ยอวบใหญ่มีคุณค่ามีสารอาหารมีแร่ธาตุเยอะนะคะและถังเช่าเองก็อย่างที่โจ้ย้ำค่ะตามตำรับตำราจีนเนี่ยนะคะถังเช่าสายพันธุ์ที่เขาใช้ในการทานบำรุง

กวางอ่อนเกรด A ค่ะรวมไปถึงสมุนไพรตัวอื่นที่เป็นส่วนผสมของเขากวางอ่อนจากเวชกรที่คุณเลือกทานอยู่นั้นก็เป็นสมุนไพรเกรด A ด้วยแล้วปรุงเป็นตำรับจากตำราจีนทานง่ายๆบำรุงร่างกายนะคะตอนท้องว่างช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนจะทานผสมน้ำอุ่นๆก็ได้หรือว่าถ้าไม่ผสมน้ำอุ่นเนี่ยนะคะหลังจากที่เขย่าขวดเทลงไปในแก้วแล้วเนี่ยดื่มเข้าไปพยายามอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีแล้วค่อยกลืนลงไปนะคุณผู้ฟังก็จะช่วยให้การกระจายตัวและการดูดซึมดีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้ฟังกันนะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะเลือกดูสินค้าดีๆมีคุณภาพที่โจ้แนะนำบอกต่อกันตรงนี้เป็นประจำทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นแชมพูเขากวางอ่อนเรื่องของสมุนไพรดีท็อกซ์ซึ่งเป็นน้ำว่านถางจระเข้สกัดเย็นผสมสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายขับถ่ายไม่ค่อยดีรวมไปถึงระบบย่อยอาหารซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกขับถ่ายยากแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนนะคะลองซื้อไปทานกันดูนะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เจ้าอยากแนะนำค่ะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณใบหน้านะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวนะคะสำหรับคนที่มองหาตัวช่วยผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับผิวหน้าผิวตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรและเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายคุณลองใช้ดูเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์จากเลอชัวไม่ผิดหวังนะคะคือเจ้าบอกได้เลยว่าแต่ละตัวที่เลอชัวผลิตออกมานั้นลูกค้าที่มีปัญหาผิวบอบบางผิวแพ้ง่าย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ได้ใช้แล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางไม่อยากจะเอาผิวของตัวเองไปเป็นหนูทดลองนะคะอย่างน้อยๆตรงนี้เราก็คัดให้ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากเลอชัวไม่มีสารประหลอดไม่มีสารสเตียรอยเน้นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรไทยสมุนไพรจีนค่ะซึ่งก็มีให้คุณได้เลือกใช้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะทำขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งการล้างหน้าเราก็พิถีพิถันนะเลอชัวเนี่ยนะคะเข้าใจว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ที่เหมือนกันก็คือผิวหน้าแห้งซึ่งผิวหน้าแห้งเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยนะฉะนั้นแม้แต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลอชัวก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ลองใช้ดูเถอะค่ะทำความสะอาดล้างหน้านวดหน้าด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะใช้เถอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าผิวหน้านุ่มล้างแล้วหน้าดูสว่างดูใสแล้วก็หน้านิ่มไม่ทำให้ผิวแห้งไม่มีฟองนะเป็นเซรั่มล้างหน้าที่ทุกครั้งเวลาคุณล้างหน้าเนี่ยคุณบีบเซรั่มตัวนี้ลงไปบนฝ่ามือแล้วก็แตะผสมน้ำถูบนฝ่ามือให้เนื้อเซรั่มแตกตัวแล้วก็ลูบไล้นวดบนผิวหน้ารอบดวงตาบริเวณลำคอด้วยใช้เซรั่มล้างหน้าตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจำล้างแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันดูนุ่มหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วผิวก็จะนิ่มดูสว่างขึ้นด้วยทุกครั้งที่ล้างหน้าเหมือนเราได้ทาเซรั่มบำรุงผิวได้บำรุงผิวด้วยน้ำซาวข้าวไปในตัวด้วยใช้ดียังไงต้องลองนะและยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวอีกหลายๆตัวที่อยากให้คุณได้เปิดใจลองใช้กันนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะซึ่งก็มีทั้งครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนเซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งและครีมกันแดดสูตรน้ำใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะบำรุงผิวให้ดีแล้วก็ต้องปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดสำหรับครีมกันแดดจากเลอชัวมีให้เลือกทั้งสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำใช้ดีนะคะสูตรน้ำก็ไม่เหนอะหนะเป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบา SPF สูงปกป้องผิวหน้าของคุณจากแสงแดดได้ดีนะใช้แล้วสบายผิวไม่เหนอะหนะค่ะส่วนครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะใครได้ใช้ก็ติดใจเพราะว่านอกจากจะกันแดดแล้วทำให้หน้าของเราดูสว่างทำให้ผิวดูผ่องหน้าดูเนียนดูสว่างเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เวลาทาลงไปเนี่ยนะคะเนื้อจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งไม่ต้องทาแป้งตามก็ได้นะคุณผู้ฟังหน้าจะดูเนียนดูผ่องดูผิวหน้าดีผิวดูสว่างใสอ่ะคุณผู้ฟังคะเนื้อบางเบาไม่เหนอะหนะเช่นกันค่ะ
แล้วก็เรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร

วีอินวันใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมเป็นแชมพูสบู่เหลวที่มีสมุนไพรดีๆที่ช่วยถนอมผิวแล้วก็ดูแลปัญหาเรื่องของผิวผดผิวผื่นเรื่องของผิวแพ้ง่ายซึ่งโจ้ก็ย้ำเลยว่าคุ้มมากๆค่ะถือแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรทวีอินวันตัวนี้ขวดเดียวเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้สระผมล้างหน้าอาบน้ำได้ครบจบในตัวเดียวเลยนะใครที่ผิวค่อนข้างที่จะมีปัญหามักจะเป็นผดเป็นผื่นบ่อยๆนะคะมีสิวที่หลังแล้วก็หนังศีรษะแห้งมีรังแคแพ้พวกสารเพิ่มฟองที่มีอยู่ในพวกแชมพูหรือว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำต่างๆเนี่ยนะคะลองใช้แชมพูสบู่เหลวสมุนไพรทรีนวันที่โจ้ว่าซึ่งก็จะมีทั้งสมุนไพรเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางและสมุนไพรอีกหลายตัวที่ช่วยถนอมบำรุงผิวไปในตัวในขณะที่คุณอาบน้ำล้างหน้าสระผมค่ะใช้แชมพูสบู่เหลวสมุนไพรทรีนวันแล้วอย่าลืมครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอด้วยนะคะใช้ทาบำรุงผิวสำหรับคนที่ผิวแห้งคนที่มีปัญหาผดผื่นแพ้คันตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นครีมทาบำรุงผิวแล้วยังช่วยสมานผิวสำหรับคนที่มีปัญหาผดผื่นแพ้คันด้วยนะเพราะเขามีส่วนผสมของขมิ้นชันมีส่วนผสมของสมุนไพรเหงือกปลาหมอและสมุนไพรหลายๆตัวนะคะที่ช่วยสมานผิวบำรุงผิวได้ดีนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคุณผู้ฟังผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสนใจก็ลองเลือกใช้กันดูใช้ดีแล้วก็ส่งต่อบอกต่อจัดใส่กระเช้าของขวัญของฝากไปฝากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่คุณอยากจะให้เขามีความสุขกับผิวสวยด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาตินะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ค่ะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-24-2429และ053-244-081นะคะ

เพลงผ่านไปแล้วมาพูดคุยกันบ้างพูดถึงเรื่องของผมขาวผมหงอกถ้าจะปิดผมขาวย้อมผมหงอกโจอยากจะแนะนำนะคะทรีทเมนต์ปิดผมขาวสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียไม่มีทั้งสารไฮโดรเจนด้วยสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยมาปิดผมขาวกันด้วยสมุนไพรธรรมชาติใช้ง่ายๆนะคะประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าทำเองที่บ้านได้ปลอดภัยจากสารเคมีแรงๆด้วยนะคะปิดผมขาวได้สนิทถึงโคนผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญสีไม่หลุดง่ายหลังสระค่ะก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โจ้แนะนำตรงนี้เป็นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงเส้นผมแล้วก็เม็ดสีที่สกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยทำให้การปิดผมขาวผมหงอกของคุณสีติดทนนานมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมสีผมติดทนมากขึ้นแล้วก็ผมนุ่มผมสลวยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวตัวนี้ยังคงเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นบรรจุอยู่ในขวดที่มีหัวปั๊มใช้งานง่ายกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังในกล่องก็จะมีถุงมือให้เรียบร้อยนะคะวิธีใช้ก็แค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะหมักปิดผมขาวด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้สระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดอย่าลืมนะคะจะปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่โจ้แนะนำต้องสระผมให้สะอาดก่อนด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะและเทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสีผมชัดเจนแนะนำให้ทำตอนผมแห้งนะคะคือหลังสระเนี่ยให้เช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะย้ำนะคะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรปิดผมขาวที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดที่มีหัวปั๊มด้วยนะคะเวลาใช้คุณผู้ฟังคะสวมถุงมือให้เรียบร้อยถุงมือเขามีไว้ให้ในกล่องนะคะสวมถุงมือเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์ตัวนี้ใส่บริเวณปลายนิ้วมือที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าทักขาวทั่วศีรษะก็ทำทั่วศีรษะเลยลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่มีผมขาวผมหงอกค่ะทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ว่าถ้าใครที่มีผมเส้นใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้สีผมติดดีมากขึ้นสำหรับผมเส้นใหญ่หลังจากนั้นนะคะก็ทำการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูค่ะเท่านี้ละค่ะง่ายไหมคะขั้นตอนที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกก็คือครั้งแรกที่คุณปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้สีผมติดค่ะสวยด้วยนะคะสีไม่เข้มไม่หลอกไม่เหมือนสีเคมีแน่นอนจะเห็นได้ว่าสีผมเนี่ยดูสวยมากๆสีไม่เข้มสีดูธรรมชาติไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะผมสวยด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นฉุนไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะสยามไพรบายเลอชัวร์นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้สระผมอาบน้ำล้างหน้าจบครบในขวดเดียวนะคะหลายคนได้ลองใช้แล้วลองสังเกตดูนะคะว่าเส้นผมเนี่ยปลายเนี่ยไม่แตกเลยใช่ไหมคะหลายคนได้ลองใช้แล้วส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยความรู้สึกผมดูมีความเงางามแล้วก็ผมไม่แตกปลายงอกช้าด้วยนะคุณผู้ฟังแม้อายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะคะเรื่องงอกก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะจะรอแต่ย้อมผมเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สระผมเนี่ยก็หาตัวที่ช่วยบำรุงดูแลรากผมแล้วก็ชะลอการเกิดผมงอกได้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจริงไหมคะคุณผู้ฟังจะแนะนำนะคะแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้อาบน้ำล้างหน้าคุณผู้ฟังจะได้ความรู้สึกเย็นสดชื่นจากสมุนไพรหลายๆตัวที่มีฤทธิ์เย็นช่วยระบายความร้อนจากผิวได้ดีนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วใช้เป็นประจำเนี่ยสังเกตดูผิวพรรณใบหน้าดูดีค่ะแล้วก็ดูสดใสนะคะใครที่มักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อตัวเองเป็นผดเป็นผื่นโจ้ก็อยากแนะนำให้คุณได้ลองใช้ดูเพราะว่าแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ตัวนี้มีสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจค่ะคงจะไม่พูดถึงแล้วนะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าสระผมเสร็จอย่าลืมครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเรื่องของขมิ้นเรื่องของกาวเกลือเรื่องของสมุนไพรหลายๆตัวที่เหมาะสำหรับการประทินบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวดูแลได้นะคะทาแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยอากาศบ้านเราร้อนๆแบบนี้เอาลองดูนะคะเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ที่ว่าแล้วก็ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันและเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะไปเปิดตำรับตำราไปเปิด Google ดูก็ได้นะคะว่าประโยชน์เนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณคนโบราณเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องของผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการต้มสมุนไพรอาบซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยล่ะค่ะน่าใช้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปหรือจะเป็นเรื่องของครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนเซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนจะบอกได้เลยว่าในชุดแรกหลายๆคนได้ลองใช้แล้วรู้สึกไหมคะว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะครีมลกแกะเนี่ยเหมาะทีเดียวกับหนุ่มๆสาวๆที่เข้าวัยหลัก3ปลายๆหรือว่าเลข4ต้นๆรวมไปถึงเลข5เลข6ขึ้นชื่อว่ารกแกะโจ้ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าพูดถึงการบำรุงดูแลเรื่องของริ้วรอยไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องของครีมที่มีส่วนผสมของรกแกะใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าหลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของรกแกะก็ยังไม่หายไปไหนและถ้าหลายคนได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าคนที่มีริ้วรอยหรือว่าพออายุเยอะเนี่ยผิวหน้าหยาบหน้าแห้งหรือว่าลูบแล้วสัมผัสหน้าแล้วเนี่ยมันสักสากลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นที่สำคัญผิวหน้าจะดูผ่องแล้วก็เรื่องของจุดด่างดำเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าผิวหน้าจะแลดูสว่างแล้วก็มีความกระจ่างใสอายุเยอะๆเนี่ยสังเกตไหมคะผิวมันบางนะเวลายิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเจอแดดเจอลมปะทะไอร้อนๆเนี่ยผิวหน้าจะหมองจะคล้ำได้ง่ายแล้วบางคนมีปัญหาจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระด้วยโจ้อยากให้ลองใช้ดูโดยเฉพาะตัวโจ้เองเนี่ยนะคะใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกเลยว่าหน้าไม่หมองไม่คล้ำนะคุณผู้ฟังแลดูกระจ่างใสอยากให้คุณได้มีผิวเนียนผิวกระจ่างใสเหมือนกันลองใช้ดูนะคะส่วนเซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนตัวนี้เน้นความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าใช้แล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกจะรู้สึกถึงความตึงของผิวหน้าแล้วก็เรื่องของรูขุมขนเนี่ยจะแลดูละเอียดขึ้นใครที่รูขุมขนกว้างอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะรู้สึกไหมคะว่าความหย่อนความคล้อยของผิวมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งอายุมากแล้วไม่ดูแลเนี่ยผิวมันก็จะโรยราไปตามวัยเรื่อยๆและที่สำคัญสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งผิวดูไม่ค่อยสดใสดูแล้วรู้สึกว่ามีแต่ความแห้งกร้านไม่ค่อยอิ่มน้ำชุ่มน้ำบำรุงดูแลผิวพรรณให้มีความชุ่มน้ำยิ่งอายุมากขึ้นถ้าผิวชุ่มน้ำผิวอิ่มน้ำได้มากเท่าไหร่ผิวก็จะแก่ช้านะคะคุณผู้ฟังลองใช้ดูไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญที่ไม่อยากให้หลายๆคนละเลยก็คือเรื่องของครีมกันแดดตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะ
อายุก็ไม่น้อยแล้วนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ครีมกันแดดมาตั้งแต่สมัยยังเรียนสมัยอายุยังน้อยๆเนี่ยใช้เป็นประจำค่ะเพราะรู้ว่าครีมกันแดดนั้นมีความจำเป็นนะคะส่วนหนึ่งที่ผิวมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ผิวแก่กว่าวัยเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแสงไฟจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเราใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆในแต่ละวันเนี่ยกี่ชั่วโมงที่เราอยู่กับมือถือแล้วก็แสงแดดแสง UV เนี่ยนะคะเป็นตัวการทำร้ายผิวนอกจากจุดด่างดำฝ้ากระแล้วเนี่ยผิวเหี่ยวผิวแก่เร็วนะคะถ้าเราไม่ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดหรือว่ามลภาวะฝุ่นควันต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อผิวพรรณของเราทั้งนั้นการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำช่วยได้เยอะค่ะยังไม่สายเกินไปนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำปัญหาฝ้าปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอลองใช้ครีมโลแกะสมุนไพรไทยจีนที่เจ้าแนะนำยิ่งใช้ควบคู่กับเซรั่มเจเอ็มเทสต้นหลิวจีนผิวจะดูดีแล้วก็ดูอ่อนวัยมากขึ้นไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็สำหรับครีมกันแดดที่เจ้าแนะนำนะคะก็มีทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำแล้วก็ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากเลอชัวสยามพลายบายเลอชัวค่ะซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำนั้นบอกได้เลยว่ามันจะลบภาพครีมกันแดดเดิมๆที่หลายๆคนเบื่อไม่อยากใช้ครีมกันแดดเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยที่คุณใช้ครีมกันแดดทาตอนเช้าเนี่ยพอสายๆมาหน่อยหรือว่าพออากาศเริ่มร้อนเนี่ยหน้าจะเหนียวจะเหนอะหนะจะมันจะเยิ้มแล้วก็รู้สึกไม่สบายผิวเลยอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำที่แนะนำนะคะใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรเลยไม่เหนอะหนะและที่สำคัญเนี่ยนะคะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดทั้ง UVA UVB บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนเมืองร้อนแบบนี้ใช้ครีมกันแดดที่มันเหนียวเหนอะหนะมันไม่สบายผิวหลายคนก็ไม่อยากจะทาจริงไหมคะพอไม่ทาเนี่ยปัญหาผิวหน้าลองสังเกตดูผิวเหี่ยวง่ายผิวมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำเรื่องฝ้ากระแล้วก็จะผิวบางได้ง่ายด้วยเพราะว่าไม่มีตัวที่จะปกป้องเรื่องของแสงแดดหรือว่าแสง UV นะคะอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวค่ะไม่ผิดหวังนะคะบางเบาสบายผิวหน้าและแน่นอนนะคะตัวเด่นเลยที่ขาดไม่ได้ที่โจใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกว่ามันลดขั้นตอนความวุ่นวายประหยัดเวลาในเรื่องของการแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าอยากจะดูหน้าสว่างหน้าผ่องแล้วก็ดูเป็นคนผิวดีอ่ะคุณผู้ฟังอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะมันจะไม่หนาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหมือนรองพื้นทาแล้วเนี่ยผิวจะดูละเอียดแล้วก็ช่วยให้ผิวดูเป็นธรรมชาติมากๆคือคุณแต้มเกลี่ยลงบนผิวหน้าแล้วไม่ต้องทาแป้งเลยนะใช้นิดเดียวนะคะหน้าก็จะดูเนียนแล้วก็ดูสว่างขึ้นก็จะช่วยปรับผิวหน้าให้แลดูสว่างขึ้นอีกระดับนึงนะคะแล้วมันซึมเข้าไปกับผิวผิวจะดูดีแล้วไม่เหนอะหนะด้วยนะคุณผู้ฟังครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งเนี่ยนะคะคนละเรื่องกับรองพื้นเลยนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเลือกครีมรองพื้นสีไหนที่จะเข้ากับผิวหน้าตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวแล้วก็ให้งานผิวที่ดูเหมือนกับว่าเป็นผิวของเราที่แลดูสว่างดูผ่องขึ้นอีกระดับนึงคือน่าจะดูเรียบเนียนแล้วก็เหมือนเป็นผิวที่ดูดีเป็นผิวธรรมชาติของเราจริงๆไม่เหมือนกับทาแป้งหนาๆไม่เหมือนกับการใช้รองพื้นนะคะอยากให้ลองค่ะแล้วจะหลงรักนะคะโจ้ใช้เป็นประจำเรียกได้ว่าทั้งประหยัดเวลาหน้าดูเนียนดูสว่างและบางเบาก็อยากให้ลองดูนะคะตัวเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพได้ในตัวมันจะดูบางๆไม่หนาแต่น่าจะดูผ่องแล้วก็ดูสว่างแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องโบ๊ะหน้าหนาๆ นะคะเอาเป็นว่าไม่ลองไม่รู้นะคะใช้ช่วงเวลาที่อยู่บ้านมากขึ้นดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532424 29นะคะแล้วก็0532440 81ค่ะ

โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะ053-242429คุณผู้ฟังโทรสอบถามได้ค่ะหรืออีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081นะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เราแนะนำกันตรงนี้ก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมที่คุณทานกันมานานนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเน้นสูตรนี้ก็เพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจอยู่แล้วในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าแล้วพอได้ยินว่าเขากวางอ่อนจากเวชกรมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโจก็เน้นย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นพื้นฐานก็มาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนตัวเดิมที่คุณทานอยู่นั่นแหละไม่ได้มีการลดในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนลงรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะแต่มีการเสริมแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรจีนอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าซึ่งถ้าไปถามรุ่นอาม่าอากงหรือว่าคนจีนโบราณเนี่ยนะคะทราบกันดีว่าถังเช่านั้นมีประโยชน์ค่ะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่คุณจะได้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าในสูตรนี้นะคะถังเช่าที่ใช้เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ค่ะและโจก็บอกอยู่เสมอเลยว่าผู้ผลิตยังเป็นผู้ผลิตเดิมผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับเป็นการต่อยอดในเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรจีนได้ยินอาม่าอากงหรือว่าคนโบราณที่เขาพูดถึงสมุนไพรจีนให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเชื่อได้ว่ารู้จักแน่นอนในเรื่องของเขากวางอ่อนแล้วก็สมุนไพรถังเช่าแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายก็มีผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะคะในเรื่องของโรงงานการผลิตเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทานบำรุงสุขภาพถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีอย่าลืมแวะดูสินค้าอื่นๆด้วยบ๊วยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านพลาดเลยเพราะว่าบ๊วยของเรานั้นเปรี้ยวอมหวานเนื้อก็นุ่มไม่เค็มไม่แข็งต้องลองดูค่ะชุ่มคอนะคะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่คุณจะได้ความฉ่ำเนื้อฉ่ำๆของผลไม้ที่ชื่อว่าหญิงเซียมกล้วยแล้วก็รสชาติที่มีความลงตัวจริงๆกรุบๆค่ะกัดเข้าไปคำแรกสัมผัสความฉ่ำแล้วก็ได้เคี้ยวความกรุบๆของหญิงเซียมกล้วยค่ะไม่ผิดหวังนะคะส่วนเสาอากาศใช้ดีค่ะเป็นเสาอากาศที่รับสัญญาณทีวีก็ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นได้ดีเพราะว่าเซนส์ในการรับสัญญาณใกล้เคียงเสาต้นใหญ่ๆแต่ว่าถูกย่อขนาดลงมาเหลือตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไม่เกะกะค่ะไม่เทอะทะน้ำหนักเบาหน้าตาก็คล้ายๆเสาใหญ่นั่นแหละตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะย่อขนาดจากเสาใหญ่เรียบร้อยมีสายพร้อมแจ็คเชื่อมให้เรียบร้อยใช้งานง่ายค่ะไม่แพงด้วยใช้ดีคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูได้ค่ะมียาสีฟันมีสบู่น้ำแร่มีเพลงต้นฉบับเพลงเก่าๆสินค้ามากมายที่รอให้คุณผู้ฟังแวะเข้าไปเลือกซื้อไปสัมผัสสินค้าคุณภาพกันได้นะคะ8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่โทรสอบถามได้สนใจสินค้าตัวไหนในช่วงเวลาทำการค่ะ053-242429และ053-244081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่งเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียหักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์กทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-2429และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซเฮงเฮง999พิมเอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด19กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดช่างใจและศีลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2504

็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามเรื่องของสินค้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช้หมายเลขนี้นะคะ053-242429 053-242429 หรือจะเป็นอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244-081ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะโจก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ครอบครัวของเราที่ฟังเพลงจากคลื่นนี้เพลงอนุรักษ์เพลงเก่าๆได้ติดตามฟังกันมานานนะคะเป็น10ปีเชื่อว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสติดตามรับฟัง FM 102.25 นอกจากความสุขจากเสียงเพลงเพราะๆเพลงอดีตเพลงต้นฉบับแล้วโจก็อยากจะให้หลายๆท่านหันมาดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการบำรุงการดูแลสุขภาพร่างกายส่งผลดีกับตัวเราเองมีเงินทองเยอะแยะมากมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการบำรุงร่างกายค่ะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านที่ทานกันมานานก็ยังทานดีแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่โจ้เน้นย้ำก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยสำหรับสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นก็มาจากการปรับปรุงมาจากการพัฒนาเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมให้มีสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่ามีทั้งเขากวางมีทั้งถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ซึ่งถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแล้วก็ย้ำนะคะว่าคัดเกรด A ด้วยผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะจากผู้ผลิตเดิมที่ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับและมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ด้วยเพราะว่าประโยชน์ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของประโยชน์อยากจะให้หลายๆท่านศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผู้ผลิตก็มีเหตุผลสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมแน่นอนนะคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตค่ะยังคงทานง่ายในเรื่องของรสชาติแต่ว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นโจ้ย้ำอยู่เสมอนะคะว่ารสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความหวานทานง่ายความหวานที่มาจากตัวของสมุนไพรถังเช่าเองไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปนะคะถือว่าเป็นความหวานตามธรรมชาติของรสชาติสมุนไพรค่ะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานบำรุงร่างกายแล้วก็ควรที่จะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อโจแนะนำนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2ครั้งค่ะจะทานผสมน้ำอุ่นๆโดยชงกับน้ำอุ่นหรือจะทานเพียวๆโดยการอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีเพื่อการกระจายตัวและการดูดซึมของสมุนไพรที่ดีนั่นเองค่ะ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244-0819

ี๋ยวค่อยไปฟังเพลงกันต่อนะคะแต่อยากจะบอกตรงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆเพลงอดีตกันต่ออยากจะบอกว่าบ๊วยและหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยมากๆเลยหลายคนที่เคยทานแล้วก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันอร่อยอย่างที่บอกจริงๆใช่ไหมคะส่วนบ๊วยเนี่ยเปรี้ยวอมหวานชุ่มคอไม่แข็งไม่เค็มนะคะใครที่อยากจะทานบ๊วยรสชาติอร่อยๆไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วก็หญิงเซียมกล้วยโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนะคะเป็นผลไม้จีนอบน้ำผึ้งเนื้อกรุบๆนะคะแล้วก็มีความหวานหวานแบบธรรมชาติไม่ได้หวานแสบคอนะหวานที่มาจากตัวของผลไม้ชนิดนี้เองนะคะเป็นผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีบางฤดูกาลเท่านั้นมาจากประเทศจีนค่ะแล้วก็เวลาที่คุณผู้ฟังกัดกินเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้แหมถึงความกรุบๆของหญิงเซียมกล้วยค่ะบางเม็ดเนี่ยนะคะจะมีเมล็ดคล้ายๆเมล็ดแตงโมอ่อนๆ อยู่ข้างในด้วยนะคะที่สำคัญเขาอบน้ำผึ้งด้วยแหมเป็นความหวานที่ลงตัวไม่หวานจัดนะคะอร่อยค่ะกลมกล่อมนะคะใครที่อยากจะลิ้มรสความอร่อยแบบนี้ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วกันนะคะส่วนใครที่เคยทานอยู่แล้วแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายคนรอใช่ไหมคะเพราะว่าขาดตลาดไปนานเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไปกันได้แล้วนะคะไปหาซื้อกันได้สำหรับบ๊วยและหญิงเซียมกล้วยเมนูอร่อยๆที่อยากจะแนะนำค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะนอกจากความอร่อยของบ๊วยและหญิงเซียมกล้วยที่โจ้แนะนำแล้วโจ้อยากจะบอกว่าไปที่ร้านนี้แหล่งนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้ลองสัมผัสชาเขียวดีๆก็มีชาเขียวหยดน้ำค้างชาดีที่มีรางวัลการันตีเวลาที่คุณผู้ฟังชงดื่มเนี่ยนะคะสัมผัสถึงรสชาติของชาเขียวที่มาจากยอดใบได้นะคะแวะเข้าไปสอบถามกันได้นะคะสำหรับร้านบ้านใหม่เฮงๆหมายเลข053-242429และ053-244081เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244081053-244-29และ053-244-081ค่ะ

ชื่อว่าเป็นความคลาสสิกนะคะที่คุณได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงต้นฉบับกับเราตรงนี้นะคะดนตรีเก่าๆเพราะๆแล้วก็ศิลปินนักร้องที่คุณชื่นชอบฟังเพลงต้นฉบับกับ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหลากหลายอารมณ์เพลงนะคะที่ให้คุณมีความสุขกับทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนนะคะก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆตื่นเช้ามาก็มีความสุขกับเสียงเพลงนั่งทำงานอย่างมีความสุขกับเพลงที่ขับกล่อมคุณผู้ฟังให้อารมณ์ดีนะคะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจจะไปเพิ่มความดันของเลือดแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นค่ะถ้าเกิดว่ามีความเครียดเป็นประจำแล้วก็ยังมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือว่าโรคประจำตัวอื่นๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการออกกำลังกายการทานอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยการทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ละทิ้งความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีได้ค่ะถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะคะหรือว่าการที่เราเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาหัวใจก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะเอาเป็นว่าเจ้าฝากไว้ถ้านึกถึงเพลงเพราะๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอย่าลืมนึกถึง FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแต่ถ้านึกถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็ยังเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการบำรุงร่างกายอยากจะบำรุงอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายแบบธรรมชาติใช้สมุนไพรเพื่อดูแลเพื่อบำรุงไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะคนที่สุขภาพปกติสุขภาพแข็งแรงก็ทานถนอมทานบำรุงร่างกายได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนโบราณเขาก็ทานพวกพืชผักสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะในการดูแลสุขภาพร่างกายแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะต้องรู้จักวิธีเลือกวิธีคัดสมุนไพรต้องใช้สมุนไพรที่มีอายุเท่าไหร่คือต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรพอสมควรนะคะระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรชนิดนั้นอายุแล้วก็ช่วงเวลาสำหรับความเหมาะสมที่จะนำมาปรุงเป็นสมุนไพรก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สมุนไพรที่จะใช้บำรุงร่างกายมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะคะก็อย่างที่เจ้าย้ำว่าเรื่องของเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าหลายๆคนที่คุ้นเคยแล้วก็ได้ยินเรื่องของการพูดถึงการเอ่ยถึงสมุนไพรจีนตำรับโบราณเหล่านี้มาพอสมควรก็ถือว่าเป็นความง่ายแล้วก็เป็นความสะดวกที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะมีโรงงานการผลิตมีเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้เราได้บริโภคได้ทานสมุนไพรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าลงไปนั้นยังคงเน้นในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะทางเวชกรโอสถร่วม10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของการผลิตรวมไปถึงเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ทางเวชกรโอสถเองนั้นเขาก็ได้เน้นได้คัดสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับการบำรุงร่างกายจริงๆนะคะทานง่ายๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429แล้วก็053-244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะถ้าหลายๆคนเคยมีประสบการณ์กับการทานสมุนไพรหรือว่ายาจีนสมุนไพรที่เอาไปต้มไปตุ๋นเนี่ยนะคะเจ้าอยากจะบอกเลยว่าเหมือนกันค่ะความรู้สึกเวลาที่จะกินสมุนไพรต้มยาจีนพวกนี้มันค่อนข้างที่จะทำใจลำบากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างที่จะทานยากบางคนเนี่ยเวลาทานต้องบีบจมูกเลยกลิ่นมันบอกไม่ถูกอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่ค่อยหอมใช่ไหมคะแล้วเวลากินเนี่ยต้องกินถ้วยใหญ่ๆด้วยแต่สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นรสชาติหวานแล้วก็หอมนะคะกินง่ายค่ะไม่ต้องกินถ้วยใหญ่ด้วยนะกินนิดเดียวค่ะรสชาติเนี่ยเขาเหมือนน้ำจับเลี้ยงเลยหอมๆหวานๆ นะคะเป็นรสหวานของสมุนไพรโดยเฉพาะถังเช่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหวานของตัวถังเช่าโจอยากจะบอกเลยว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรเป็นสมุนไพรที่ทานนิดเดียวแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงเนื่องจากกรรมวิธีกระบวนการผลิตเนี่ยเขาใช้การสกัดเย็นแล้วก็เครื่องมือของทางเวชกรโอสถเนี่ยนะคะมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยเป็นการคิดค้นแล้วก็ค้นคว้านะคะเพื่อที่จะสกัดความเข้มข้นของสมุนไพรและรักษาคงคุณค่าของสมุนไพรแต่ละตัวที่เราสกัดเนี่ยให้ได้ความเข้มข้นมากที่สุดเพื่อประโยชน์ที่เราจะใช้บำรุงสุขภาพร่างกายฉะนั้นตรงนี้ไว้วางใจได้ส่วนรสชาติหวานหอมทานง่ายจริงๆจะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทานเป็นประจำไม่ว่าจะทานเองหรือว่าซื้อไปให้คนในครอบครัวทานสังเกตตัวเองสังเกตคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องของเลือดลมเรื่องของอวัยวะสำคัญภายในร่างกายความหนาแน่นของกระดูกเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายถ้ามีการดูแลโดยเลือกสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ทานแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายก็จะส่งผลดีกับสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังคะเจ้าอยากจะบอกว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแล้วก็เจ้าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มั่นใจนะคะเวชกรโอสถเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็คล่ำบอดในวงการของการผลิตสมุนไพรบำรุงร่างกายมามากกว่า30ปีนะคะและเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ากว่า10ปีที่ผ่านมาก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานใครที่ได้ทานอย่างต่อเนื่องใครที่มีโอกาสได้ลองทานก็คงจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทานแล้วก็สนใจเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากตำรับของสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐานโดยเขาใช้เขากวางสดในการสกัดสารสำคัญเพื่อที่เราจะได้บำรุงร่างกายได้ประโยชน์จากเขากวางอ่อนไม่ได้ใช้เขากวางอบแห้งนะคะเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้การที่เราใช้สมุนไพรสดๆเนี่ยนะคะในการที่จะสกัดสารสำคัญออกมาแล้วใช้วิธีการสกัดเย็นโดยที่ไม่ใช้ความร้อนจะเป็นการถนอมแล้วก็รักษาคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพรได้อย่างครบครันนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็ทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายใช้โอกาสตรงนี้ได้นะคะลองดูนะคะเพื่อบำรุงเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายการลงทุนนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่โจอยากจะให้หลายๆคนได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะท่านที่สนใจก็สอบถามได้ค่ะที่053-242429และ053-244081นะคะมีโอกาสก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมที่เป็นตำรับของคนรักสุขภาพอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพนะคะหรือคุณผู้ฟังจะสอบถามเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะคะมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์นะคะแอดไซเฮงเฮง999นะคะโดยการพิมพ์แอดไซเอหางตวัดตามด้วยHENG HENG 999นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันและสอบถามได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าที่น่าสนใจได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

ไปดูไปเลือกซื้อกันนะคะเพลงต้นฉบับแบบนี้เพราะใช่ไหมคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นของทุกๆวันนะคะร้านก็เปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไปเลือกดูเพลงที่ชอบนะคะแล้วก็สินค้าตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากตั้งหมายแนะนำกันตรงนี้เพราะว่าดีๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะในเรื่องของมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวนะคะสูตรนี้อยากให้คุณได้เริ่มต้นใช้กันสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ลองสัมผัสผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวช่วยให้ผิวหน้าใสค่ะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับการฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทรมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติคุณจะรู้สึกได้ว่าผิวมีความเปล่งปลั่งผิวละเอียดขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นผิวมีความใสขึ้นนะคะมีโอกาสแวะเข้าไปก็ลองดูแล้วกันให้คุณได้ลองใช้สำหรับมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวนะคะนอกจากนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับริ้วรอยอายุเยอะๆเนี่ยนะคะสังเกตไหมคะผิวทั้งหย่อนทั้งหยานเพราะว่าคอลลาเจนและอีลาสตินภายใต้พื้นผิวของเราเนี่ยเสื่อมลงใช่ไหมคะเซรั่มเข้มข้นตัวนี้สังเกตได้ใช้แล้วน่าจะนุ่มจะนิ่มแล้วก็ผิวมีการอุ้มน้ำได้ดีด้วยค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการดูแลริ้วรอยนะคะสำหรับเลอชัวค่ะโจก็อยากจะแนะนำเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของการดูแลปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยของเรานะคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูสอบถามได้นะคะอยากให้คุณมีผิวสวยผิวใสผิวสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยงค่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะเรียกได้ว่าโจ้ก็ได้มีโอกาสใช้ได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำใช้ดีก็เลยอยากจะบอกต่อค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามได้ค่ะ053-2424-29และ053-2440-81ค่ะ

0: ณผู้ฟังคะฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็อย่าเพลินจนเกินไปในเรื่องของการฟังเพลงนะคะได้ยินได้ฟังผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าจากเลอชัวและเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะย้ำเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรปิดผมขาวคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2 กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2 กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500 เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮ 053 2424 29และ081 2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line@sai-hengheng999 พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: บางท่านอาจท้วงว่าทำดีก็ไม่ได้อะไรบางคนที่ไม่ทำความดีกลับได้ความสบายก็มีข้อนี้ถ้าดูแต่เพียงผิวเผินการอาจเป็นจริงดังว่าแต่พึงเชื่อได้แล้วหรือว่าผู้ที่ทำความไม่ดีนั้นมีความสุขสบายจริงอย่างน้อยในเบื้องลึกแห่งหัวใจของเขาอาจไม่มีสุขเลยหากมีทุกข์อยู่ก็ได้และสุขที่เราเห็นว่าเขามีอยู่นั้นก็เพียงชั่วแล่นเท่านั้นพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช2497วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2496

ะคิดถึงเพลงเก่าๆก็ต้องคิดถึง FM 102.25 MHz ค่ะและร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งที่หลายๆคนที่ชอบเพลงเก่าๆก็ไปหาซื้อเพลงเพราะเพลงดีๆเพลงต้นฉบับกันที่นั่นอย่าลืมแวะเข้าไปกันได้นะคะ 8:00 นถึง 18:00 นของทุกวันค่ะไปเลือกดูสินค้าที่สนใจนะคะไปไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081ค่ะแนะนำนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองสอบถามดูได้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องของสมุนไพรดีท็อกน้ำว่านหางจระเข้สกัดเย็นผสมสมุนไพรอีก14ชนิดนะคะและที่สำคัญสารสกัดจากว่านหางจระเข้เขาใช้ว่านหางจระเข้อายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปค่ะทานครั้งละประมาณ 15-30 ซีซีก่อนนอนนะคะสมุนไพรดีท็อกแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้เช่นกันค่ะ053-242429 053-242429และ053-244081ค่ะ

ถึงคนผิวแห้งเนี่ยไม่ได้แค่ดูแลตัวเองด้วยการทาครีมเท่านั้นนะคะแต่ว่าการล้างหน้าทำความสะอาดผิวก็ต้องเลือกให้มากยิ่งอายุเยอะหน้าแห้งง่ายทำให้ผิวมีริ้วรอยได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังทำให้ผิวแพ้ ง่ายด้วยถ้าเกิดว่าผิวของเราแห้งมันเป็นบ่อกเกิดของปัญหาผิวอีกเยอะเลยล่ะค่ะทั้งรูขุมขนกว้างผิวสากเจอแดดเจอลมก็ผิวหน้าแดงหน้าแพ้ง่ายเป็นผดเป็นผื่นง่ายนะคะลงครีมหรือว่าทากันแดดเวลาที่เราผิวแห้งๆเนี่ยก็มักจะเป็นคราบๆด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังคะถ้าเราล้างหน้าอย่างถูกต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ผิวของเราดูดีดูอ่อนวัยได้นะคะอยากล้างหน้าสะอาดๆแบบปอบประโลมผิวด้วยฟองจากธรรมชาติไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งแสบลดปัญหาผิวแห้งกระด้างล้างๆไม่แห้งตึงเนี่ยจะแนะนำมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ก็เป็นสินค้าในเครือของเลอชัวเพียงแต่ว่าเขาเน้นสำหรับคนผิวบอบบางมากๆนะคะแล้วก็เน้นสมุนไพรออร์แกนิกซึ่งมีการคัดเกรดคัดสายพันธุ์สมุนไพรแล้วก็อายุของสมุนไพรที่โตเต็มวัยมาใช้ในสูตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้เป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่ว่าฟองเขาอ่อนโยนไม่ใช่ฟองจากเคมีนะคะเป็นฟองจากธรรมชาติก็อย่างที่บอกค่ะล้างแล้วสบายผิววันไหนที่โดนแดดโดนลมปะทะหรือว่าใครที่อยู่กับไอร้อนๆทำขนมทำอาหารอยู่กับเตาขนมเตาแก๊สนึ่งข้าวหุงข้าวบางคนเปิดร้านอาหารบางคนนึ่งข้าวขายทำเบเกอรี่หรือบางคนที่ทำงานที่ค่อนข้างที่จะเจอแดดเจอลมมากๆทั้งวันเนี่ยนะคะไอร้อนๆทำร้ายผิวนะการล้างหน้าที่ช่วยปลอบลมผิวโจแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดตัวนี้เขามีทั้งสารสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกดอกเก๊กฮวยน้ำผึ้งมานูก้าใบบัวบกแล้วก็ยังมีขมิ้นมีไพรด้วยขมิ้นที่เขาใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์จากทางภาคใต้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องของสารสำคัญโดยเฉพาะสารสีเหลืองจากเคอร์คูมินนะคะแล้วก็ยังมีไพรด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่นำมาใช้ในสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนฟองจากเคมีไม่ใช้นะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้นอกจากผิวจะไม่แห้งตึงแล้วเนี่ยยังเป็นการปลอบประโลมผิวถนอมผิวบำรุงดูแลผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินอกจากหน้าไม่แห้งแล้วผิวยังแลดูกระจ่างใสด้วยใครที่มีปัญหารอยแดงรอยดำก็แลดูจางลงได้ดีด้วยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวเวลาพักผ่อนน้อยๆนอนดึกๆหรือว่าช่วงไหนที่ออกกำลังกายเหงื่อออกเยอะๆอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดพวกคราบเหงื่อคราบใครเนี่ยนะคะอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแบบอ่อนโยนแล้วก็ถนอมผิวแนะนำเลยนะคะปัญหาผดปัญหาสิวการล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บติจูดตัวนี้ก็ช่วยดูแลสมานผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาติทั้งขมิ้นทั้งไพรใบบัวบกเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวโจเชื่อว่าหาข้อมูลดูนะคะได้ประโยชน์จากสมุนไพรเหล่านี้แน่นอนซึ่งเฮิร์บติจูดเนี่ยนะคะเขาพยายามนำภูมิปัญญาโบราณสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณแล้วก็มีคุณภาพที่ใช้กันมานานนะคะในการดูแลผิวพรรณของคนสมัยก่อนเนี่ยนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้แล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้สมุนไพรแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการสกัดสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ให้ใช้แล้วได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะอยากล้างหน้าแล้วมีผิวนิ่มๆผิวดูกระจ่างใสล้างคราบกันแดดคราบเครื่องสำอางได้ดีนะย้ำเลยนะคะไม่มีสารเพิ่มฟองที่เป็นเคมีประเภทที่ฟองใหญ่ๆฟองเยอะๆล้างแล้วผิวกระด้างกระด้างผิวแห้งๆเนี่ยตัวนี้เราใช้ฟองจากพืชธรรมชาติที่ไม่รุนแรงกับผิวหน้าล้างหน้าสะอาดมีความนุ่มๆของผิวไม่ใช่ล้างแล้วรู้สึกมีเมือกๆนะมันมีความสะอาดแบบผิวนิ่มๆแล้วก็รู้สึกสบายผิวด้วยเพราะว่าเขามีทั้งว่านหางจระเข้น้ำผึ้งมานูก้าและดอกเก๊กฮวยแล้วก็สมุนไพรใบบัวบกซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแห้งง่ายแล้วก็แห้งมากๆคนที่ผิวอุดตันง่ายอยากจะหาตัวล้างหน้าที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาผิวอยากจะล้างหน้าสะอาดแบบอ่อนโยนล้างแล้วรู้สึกดีเอาเป็นว่าโจ้แนะนำผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้มูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากดอกเก๊กฮวยขมิ้นไพรน้ำผึ้งมานูก้า
และว่านหางจระเข้ออร์แกนิกและที่สำคัญเป็นฟองจากพืชธรรมชาติที่มีความละเอียดมากฟองนุ่มๆ นะคะสะดวกมากนะคะกดปั๊มออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อโฟมเลยนะเนื้อโฟมเนี่ยเป็นฟองเล็กๆละเอียดมากๆตัวโจ้เองเนี่ยใช้แล้วก็ติดอกติดใจนะคะจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวพัฒนามาเป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่เป็นฟองที่อ่อนโยนแล้วล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นปลอบประโลมผิวดูแลผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเปิดบริการ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะก็ไปเลือกดูสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆที่เจ้าแนะนำได้ยินได้ฟังตัวไหนรวมไปถึงเพลงเก่าๆที่ชอบไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้สมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมทานบำรุงร่างกายทานแบบสบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมที่เลือกที่กินเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพไหมมันจะมีสเตียรอยไหมอันนี้เจ้าย้ำเลยนะคะว่าไม่มีสเตียรอยแน่นอนนะคะทานแล้วได้ประโยชน์ตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากเลอชัวก็เลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนเซรั่มบูสเตอร์สเปรย์ออร์แกนิกระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าช่วยดูแลปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นแก่ได้ดีด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532424 29และ0532440 81นะคะ

ุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz นะคะคลื่นที่มีแต่เพลงเพราะๆเพลงที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยเพลงเก่าหาฟังได้ยากนะคะคุณผู้ฟังคะโจอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟัง FM 102.25 MHz ของเราได้ทุกที่ทุกเวลาจะอยู่มุมไหนของโลกจะอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะทุกที่ทุกช่วงเวลาถ้าคุณคิดถึงเพลงอดีตเก่าๆเพราะๆ24ชั่วโมงนอกจากทางหน้าปัดวิทยุคลื่นนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้นะคะโดยฟังที่เว็บไซต์37radio.com ง่ายๆนะคะพิมพ์ค้นหาที่ Google โดยพิมพ์37radio.com คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามฟังเพลงเพราะๆกับเรา24ชั่วโมงไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าคุณผู้ฟังกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเวลาว่างๆหรือว่าเหงาๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์กับเราได้นะคะ24ชั่วโมงเพลงที่คุณคุ้นเคยเพลงที่คุณชื่นชอบกันได้กับช่องทางนี้นะคะเว็บไซต์37radio.com ย้ำอีกครั้งนะคะไปที่ Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังเพลงเพราะๆ24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามสิ่งที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพลงดีๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณนะคะพร้อมทั้งสินค้าคุณภาพมากมายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นตำรับของสมุนไพรจีนที่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านถ้าคิดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่คุณสามารถเลือกที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวสามารถที่จะเลือกทานเลือกเสริมบำรุงได้อย่างสบายใจเพราะว่าสมุนไพรที่เราแนะนำกันตรงนี้มีมานานมากกว่า10ปีแล้วนะคะหลายต่อหลายท่านที่ได้ทานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเชื่อว่าคงทำให้คุณผู้ฟังมั่นใจแล้วก็สิ่งที่ทำให้หลายๆท่านทานกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่คุณได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองหรือจากคนรอบข้างคนใกล้ๆตัวนะคะและที่โจ้บอกได้ก็คือตำรับสมุนไพรที่นำมาแนะนำกันตรงนี้คุณทานได้อย่างสบายใจจริงๆเพราะว่าตัวโจ้เองคนในครอบครัวก็ทานกันอยู่นะคะสิ่งที่เราแนะนำกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจับสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้อะไรก็ได้มารวมอยู่ในขวดเดียวกันแต่ว่านี่ถือว่าเป็นตำรับนะคะที่มาจากตำราจีนเรื่องของการเสริมการบำรุงสุขภาพร่างกายแล้วก็มีมายาวนานกว่า10ปีที่หลายท่านได้ทานกันมานะคะโจเชื่อว่าคำตอบก็อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของคนทานคนที่ได้ทานก็จะทราบใช่ไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อโจนะคุณผู้ฟังแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังพิจารณาที่มาที่ไปเรื่องของแหล่งที่ผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเลขทะเบียนอย.เรื่องของมาตรฐานเรื่องของเกรดของสมุนไพรที่ใช้แล้วก็สูตรตำรับที่มีคุณภาพนะคะยังไงโจ้ก็ฝากไว้ค่ะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจตำรับสมุนไพรจีนเพื่อดูแลเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้นะคะที่นี่นอกจากจะมีสมุนไพรบำรุงร่างกายยังมีเรื่องของเพลงเก่าเพลงต้นฉบับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่เน้นสมุนไพรจากธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยเรื่องของเสาอากาศดีๆชาเขียวคุณภาพชาเขียวหยดน้ำค้างที่มีรสชาติดีเป็นชาเขียวที่เก็บเฉพาะยอดใบอ่อนเก็บตอนเช้าตรู่นะคะรสชาติของชาเขียวที่มีความละมุนละไมกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากยอดใบชาเขียวที่มีคุณภาพเต็มๆด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่053 24 24 29และ053 244 0 81นะคะ

ุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำการของทางร้านนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วก็สนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้นะคะโทรสอบถามได้ค่ะ0532424290และ0532440081นะคะอย่าลืมไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติมีสีผมสวยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องง้อสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกเคมีแรงๆปิดผมขาวผมงอกแบบสบายใจเส้นผมก็ไม่ถูกทำร้ายรากผมก็จะได้ไม่อ่อนแอด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรน่าใช้ซึ่งไม่มีส่วนผสมจากแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนด้วยใช้ดีกลิ่นหอมบำรุงผมด้วยให้สีผมที่ดูสวยธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกเพราะว่าเป็นสีที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์และสมุนไพรธรรมชาติลองดูนะคะเชื่อว่าไม่ผิดหวังค่ะตลอดเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมาสินค้าต่างๆที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆล้วนแล้วแต่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเสาอากาศก็มีค่ะเสาไฮเทคใช้ดีนะคะขยายสัญญาณทีวีก็รับภาพได้ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นสัญญาณได้ดีคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่แล้วก็เสาตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งค่ะส่วนเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็ทานบำรุงร่างกายได้ดีในเรื่องของคนรักสุขภาพที่อยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรทานบำรุงได้นะคะและตอนนี้ก็ยังมีสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านคนฟังจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ได้ยินที่รู้จักสมุนไพรถังเช่าโดยเฉพาะถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนั้นมีชื่อเสียงมานานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุยกับคนจีนเนี่ยแม้คุยกันยาวทีเดียวนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็แล้วแต่หรือบางท่านคนในครอบครัวเคยทานอยู่แล้วอาม่าอากงเคยต้มเคยตุ๋นหรือว่าเคยทานสดๆในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรามีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยซึ่งผู้ผลิตนั้นก็เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตจึงมีการปรับมีการเสริมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งเจ้าย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าพื้นฐานมาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมนั่นเองและจุดประสงค์ของการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเข้าไปนั้นแน่นอนค่ะผู้ผลิตมองเห็นถึงประโยชน์ที่เราจะได้เสริมได้บำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่ชื่อว่าถังเช่านะคะและสายพันธุ์ที่ใช้นั้นก็ยังเป็นสายพันธุ์ถังเช่าทิเบตแท้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะเรื่องของคนรักสุขภาพนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลข0532424290และ0532440081ค่ะยังมีสินค้าอีกหลายตัวนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้คัดในเรื่องของสินค้าดีมีคุณภาพค่ะอ๋อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆจากธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณกลิ่นหอมเย็นชื่นใจหอมแบบไม่แสบจมูกนะคะดมแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเวลาที่เหนื่อยๆเครียดๆเพลียๆก็หยิบมาดมได้นะคะชื่นใจจริงๆค่ะยาดมที่ว่าเนี่ยอยู่ในขวดแก้วสวยหรูดูไม่โบราณเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆไม่เชื่อก็ลองซื้อไปสักขวดหนึ่งแล้วจะติดใจค่ะสอบถามได้ที่053242429และ053244081ค่ะ

0: ังคะ FM 102.25 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะพร้อมงานเพลงเพราะๆแล้วก็ยังคงฝากกันไว้กับเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าคิดถึงการบำรุงดูแลสุขภาพด้วยตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพนะคะอยู่มาเป็น10กว่าปีเป็นเพื่อนคนรักสุขภาพแล้วก็อยู่คู่กับ FM 102.25 MHz มานานขนาดนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนจริงไหมคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะโรงงานผู้ผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลซึ่งคุณผู้ฟังไว้วางใจได้และที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีกระบวนการการผลิตนี่แหละค่ะซึ่งทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรได้รับการตอบรับที่ดีจากคนที่ทานจากคนที่เลือกใช้เลือกบริโภคเลือกบำรุงร่างกายเขาใช้การสกัดเย็นนะคะไม่ได้นำเขากวางอ่อนหรือว่าถังเช่ามาต้มคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่งเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียหักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้ามแดดกล้ามลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053 242429และ081 2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลการพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัยประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2504

ังเพลงเพลาะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz นะคะโจคิดว่าคนที่ชอบเพลงยุคเก่าๆเพลงคลาสสิกเพลงต้นฉบับไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ24ชั่วโมงนะคะติดตามฟังกันได้คลื่นนี้นะ FM 102.25 MHz ค่ะนอกจากเราจะมีเพลงเพลาะๆเพลงดีที่น่าฟังมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยนะคะโจก็ยังอยากจะแนะนำเรื่องของสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติเน้นในเรื่องของสมุนไพรให้คุณได้ใช้เราบอกต่อกันเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เหมาะสำหรับการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของคนที่ต้องการดูแลด้วยสมุนไพรที่เป็นตำรับมีมาตรฐานมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแล้วก็คัดสรรสมุนไพรจีนดีๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพเป็นตำรับที่มาจากตำราจีนนะคุณผู้ฟังทานได้อย่างสบายใจรสชาติก็หวานหอมทานไม่ยากเลยแล้วก็ได้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายนะคะอ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะคุณผู้ฟังคะเรื่องของเซรั่มบูสเตอร์ที่คุณได้ยินได้ฟังจากตรงนี้เนี่ยโจบอกได้เลยว่าไม่ทำให้คนที่อยากจะมีผิวดีผิวละเอียดผิดหวังเลยนะเพราะว่าเป็นเซรั่มที่ใช้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวละเอียดขึ้นนะเขาทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนที่กว้างเนื่องจากว่าอายุมากขึ้นเนี่ยสาเหตุก็คือคอลลาเจนภายใต้ผิวหน้าเนี่ยมันลดน้อยลงจึงทำให้รูขุมขนขยายแล้วก็กว้างแล้วก็หย่อนดูไม่กระชับเหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูขุมขนที่กว้างแล้วก็ขยายขึ้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปัญหาผิวหน้าแห้งสังเกตดูนะตอนอายุน้อยๆเนี่ยนะคะบางคนมีปัญหารูขุมขนกว้างผิวดูไม่ละเอียดจะมาควบคู่กับปัญหาเรื่องของหน้ามันแต่พอมีอายุมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องหน้ามันละฉะนั้นเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทำขึ้นมาสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนที่ขยายแล้วก็ดูมีอายุถ้าคุณมีปัญหาผิวหน้าที่ดูหยาบดูกล้านหน้าแห้งหน้าสากแล้วก็รูขุมขนดูกว้างหน้าดูไม่เนียนดูไม่เรียบรูปที่หน้าก็ดูหยาบๆสะดุดเนี่ยนะคะแนะนำเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะใช้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองจะรู้สึกเลยว่าผิวดูดีกว่าเก่าดูสวยกว่าเดิมเพราะว่าผิวหน้าดูละเอียดขึ้นหน้าดูเนียนขึ้นนะคะเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยจะแลดูเล็กลงผิวหน้าก็จึงละเอียดขึ้นค่ะทำให้ผิวดูเด็กกว่าอายุนะคุณผู้ฟังแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับผิวของคนที่แพ้ง่ายยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องผิวบางใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะหน้าแดงง่ายหน้าแสบง่ายแล้วก็หน้าลอกหน้าแห้งเป็นขุยได้ง่ายฉะนั้นการที่จะดูแลเรื่องของรูขุมขนให้มีความกระชับเนี่ยนะคะเราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับวัยรุ่นหรือว่าหนุ่มๆสาวๆเขาใช้กันประเภทเซรั่มที่กระชับรูขุมขนแล้วมักจะมีส่วนผสมของพวกกรดผลไม้หรือว่าพวก AHA เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับผิวหน้าของคนผิวบางของคนผิวแพ้ง่ายแล้วผิวที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยหน้าก็จะดูหมองคล้ำง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะการที่เราไปผลัดเซลล์ผิวด้วยกรดผลไม้มันอาจจะทำให้ผิวหน้าของเราบางแล้วก็อ่อนแอได้ง่ายนะคุณผู้ฟังสำหรับเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้โจแนะนำเลยนะคะใครที่อยากจะผิวดีกว่าเดิมผิวละเอียดกว่าเก่าแล้วก็รูขุมขนที่แลดูกระชับทำให้ผิวดูเด็กกว่าอายุโจแนะนำเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ทำขึ้นมาสำหรับผิวบางผิวแพ้ง่ายแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาผิวไม่ละเอียดไม่เรียบไม่เนียนลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเข้มข้นกว่าเซรั่มปก

ปกติทั่วๆไปถึง2เท่านะแล้วก็ตัวที่ช่วยกระชับรูขุมขนเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของสมุนไพรเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนกับผิวนะคะใช้เธอค่ะคุณผู้ฟังคะตัวเจ้าเองเนี่ยใช้แล้วรู้สึกเลยนะคะว่าเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็เลยอยากจะแนะนำบอกต่อคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วสิ่งที่สบายใจที่พูดได้อย่างมั่นใจก็คือผลิตภัณฑ์จากเลอชัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่หรือว่าเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ไม่มีสารประหลอดไม่มีสารไฮโดรควินอนไม่มีสเตียรอยด์ใช้ได้อย่างสบายใจแล้วก็อ่อนโยนกับผิวพรรณนะคุณผู้ฟังคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเปิดใจลองใช้ดูนะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวโจเชื่อว่าถ้าคุณได้มีโอกาสลองใช้เซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ใช้แล้วจะติดใจนะคะหรือว่ามาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันคนที่ใช้มาร์กเนี่ยนะคะมาร์กพอกหน้าของเราเป็นสูตรเข้มข้นซึ่งไม่ต้องใช้ทุกวันแล้วก็พอกทิ้งไว้ก่อนนอนจนถึงเช้าพอเช้ามาก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะก็จะช่วยเสริมให้ผิวพรรณของคุณดูดีดูผิวละเอียดดูผิวดีแบบสังเกตได้จนเพื่อนทักกับคุณผู้ฟังคะโจแนะนำนะคะซื้อเซรั่มบูสเตอร์เชื่อว่า1ขวดเนี่ยนะคะใช้หมดแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นความแตกต่างแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะเซรั่มบูสเตอร์สูตรอ่อนโยนใช้เป็นเซรั่มที่ทาบำรุงผิวหรือจะใช้ผสมกับตัวบำรุงครีมบำรุงอื่นๆที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็ได้นะคะก็จะช่วยเสริมผลลัพธ์ของการบำรุงผิวให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นถึง2เท่าแต่ว่าอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

ลงเพราะๆนะคะหยิบมาให้ฟังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะไปดูเถอะค่ะเพลงเก่าก็เยอะนะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายก็อยากแนะนำนะคะว่ามีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยรสชาติหวานหอมทานง่ายที่สำคัญไม่มีเหล้าเป็นส่วนผสมนะคะรสชาติจะออกคล้ายๆน้ำชาจีนคล้ายๆน้ำจับเลี้ยงหวานหอมทานง่ายค่ะทานตอนช่วงท้องว่างนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2มื้อค่ะคุณผู้ฟังคะแวะก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะแบบแคปซูลก็มีแต่ว่าเหมาะสำหรับตอนเดินทางมากกว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านไม่ค่อยได้เดินทางโจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าทานแบบน้ำเถอะไวในเรื่องของการดูดซึมนะคะคุณผู้ฟังคะหวานหอมทานง่ายอย่างที่บอกค่ะมี3ขนาดด้วยกันสำหรับชนิดน้ำรวมไปถึงเรื่องของชาเขียวนะคะก็มีประโยชน์ค่ะเราก็คัดสรรเรื่องของสินค้าดีๆอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลายต่อหลายอย่างค่ะชาเขียวก็ต้องแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างดื่มเองเนี่ยแหละค่ะติดใจเรื่องของรสชาติแล้วก็มั่นใจเรื่องของคุณภาพตัวชาก็เลยอยากจะส่งต่อชาดีมีคุณภาพตัวนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสลิ้มลองกันบ้างสำหรับชาเขียวหยดน้ำค้างค่ะเซาไฮเทคได้ลองแล้วหลายท่านติดใจเพราะว่าใช้งานได้ดีนะคะไม่แพงด้วยติดตั้งเองได้ง่ายในอาคารก็ติดได้รูปร่างของเสาไม่เหมือนหนวดกุ้งนะคะแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดเจนถ้าพื้นที่เหมาะสมค่ะติดนอกบ้านนอกอาคารก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งกับวิทยุ FM แล้วก็ทีวีด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเหมาะสำหรับคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีแรงๆแต่ว่าต้องการสีผมที่ดูดีเป็นธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกก็ลองดูแล้วกันทรีทเมนต์ปิดผมขาวไม่ใช่แชมพูนะคะเป็นลักษณะของครีมหมักบำรุงผมและปิดผมขาวได้ในตัวมีหลายสีให้เลือกค่ะส่วนถ้าจะฟื้นฟูดูแลบำรุงรากผมก็ต้องสมุนไพรแฮร์โทนิกนะคะบำรุงรากผมได้ดีสังเกตได้ปัญหาผมหลุดร่วงลดน้อยลงผมใหม่ค่อยๆกลับงอกขึ้นมานะคะดูแลได้ด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีความลงตัวในเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงรากผมขจัดรังแคเคลียร์ปัญหาเชื้อราเคลียร์ปัญหาเรื่องของเคมีตกค้างบริเวณหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าจะให้ได้ผลดีและชัดเจนเนี่ยนะคะอย่าลืมใช้ร่วมกับแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างสำหรับคนที่มีปัญหารากผมอ่อนแอสภาพหนังศีรษะที่มีปัญหาเนี่ยนะคะได้รับการฟื้นฟูดูแลจากผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูเส้นผมแฮร์โทนิกพร้อมทั้งแชมพูที่มีประสิทธิภาพเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลหนังศีรษะที่เสริมการทำงานของตัวฟื้นฟูเส้นผมแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงใช้ร่วมกับแฮร์โทนิกได้ผลดีค่ะสอบถามที่053นะคะ2424 29แล้วก็053 2440 81ค่ะ

ไปด้วยความปรารถนาดีจาก FM 102.25 MHz อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนด้วยจะกลับบ้านจะท่องเที่ยวที่ไหนมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของการเดินทางแล้วก็มีความสุขกับเพลงเพราะๆจาก FM 102.25 MHz ค่ะแล้วถ้าจะหาของขวัญของฝากไปฝากคนที่บ้านนะคะอย่าลืมเพลงเพราะๆเพลงอดีตเพลงต้นฉบับซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกันได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายเจ้าก็ย้ำอยู่บ่อยๆนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนตอนนี้มีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เลือกที่จะเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายกันได้ร่างกายของเราใช้งานอยู่ตลอดเวลาใช้งานอยู่ทุกๆวันความสึกหรอที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะหาตัวที่ช่วยบำรุงร่างกายเจ้าก็คิดว่าสมุนไพรใกล้ๆตัวที่เจ้าเองแล้วก็คนในครอบครัวทานกันอยู่ร่วม10ปีที่ผ่านมาก็อยากจะแนะนำบอกต่อๆให้กับคุณผู้ฟังได้ทานได้เสริมได้ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นกันสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็จะมีสมุนไพรจีนอีก1ตัวซึ่งถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพที่คุณจะได้เสริมได้บำรุงร่างกายได้ทั้งประโยชน์จากเขากวางอ่อนได้ทั้งประโยชน์จากถังเช่าเพื่อเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของคุณเองและคนในครอบครัวนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะชาเขียวหยดน้ำค้างบวยอร่อยยิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยจังสำหรับใครที่ทานแล้วเชื่อว่าติดใจแน่นอนค่ะมีชาเขียวหยดน้ำค้างมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวน่าใช้ยาสีฟันกำแพง7ชั้นซึ่งมีสมุนไพรดีๆที่ดูแลเหงือกและฟันอัดแน่นอยู่ในยาสีฟันหลอดนี้ลองใช้ดูแล้วจะติดใจค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าจากเลอชัวสินค้าอีกมากมายอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับคนที่คุณรักตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณห่วงใยได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข053-242429และ053-244-081

คุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่ย้ำกันนะคะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยใช้ดีทั้งนั้นเลยก็เป็นสินค้าที่เราก็มีโอกาสได้ใช้ได้สัมผัสคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ใช้กันอยู่นะคะถึงได้อยากจะบอกต่อว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นอยากรู้ว่าดียังไงต้องลองนะคะแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือเป็นเรื่องของสมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นกับเหงือกและฟันค่ะสนใจก็ลองดูแล้วกันนะคะติดไม้ติดมือกันได้หรือว่าจะเป็นตัวสมุนไพรปิดผมขาวหลายคนที่กังวลในเรื่องของผมขาวผมหงอกที่ต้องปิดกันบ่อยๆเนี่ยนะคะถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารแอมโมเนียหรือว่าสารไฮโดรเจนจนแนะนำนะคะทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่ปราศจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนเขาสกัดจากพืชพันธุ์สมุนไพรสีสวยค่ะแล้วทำเองได้ที่บ้านด้วยไม่วุ่นวายนะคะใช้งานง่ายไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายเพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยนะคะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะปิดผมขาวแบบสบายใจสบายหนังศีรษะสีผมก็ดูสวยสีไม่เข้มไม่หลอกไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีลองดูค่ะไม่ผิดหวังนะคะมีสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างที่อยากให้คุณได้สัมผัสได้ลองได้ใช้กันนะคะอ๋ออย่าลืมบวยด้วยนะคะอร่อยมากเปรี้ยวอมหวานแม้เวลาพูดถึงบวยเนี่ยเปรี้ยวอมหวานชุ่มคอจริงๆนะคะส่วนยิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งหายากค่ะมีบางฤดูกาลสำหรับคนที่อยากจะทานของอร่อยๆที่มาจากเมืองจีนเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าหญิงเซียมกล้วยเป็นผลไม้จีนอบน้ำผึ้งสัมผัสได้เวลากัดเข้าไปคำแรกเนี่ยนะคะนอกจากจะได้เคี้ยวความกรุบๆของหญิงเสียมกล้วยแล้วเนี่ยนะคะคุณยังได้สัมผัสรสชาติความกลมกล่อมความฉ่ำแล้วก็ความลงตัวรสชาติที่มีหลากหลายของหญิงเสียมกล้วยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอร่อยมากๆเลยขอบอกนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีลองติดไม้ติดมือสักกระปุก2กระปุกทั้งบวยทั้งหญิงเสียมกล้วยไม่อยากให้คุณพลาดสักตัวเลยนะคะ053ค่ะ242429และ0532440081นะ

0: คุณผู้ฟังคะจะเลือกกินเลือกใช้เลือกบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีรองรับอนาคตวันข้างหน้าเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องเลือกกันหน่อยมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็คุณค่าประโยชน์ที่เราจะได้จากสิ่งที่เราทานเข้าไปจริงไหมคะสำหรับสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมมากกว่า10ปีที่เชื่อว่าหลายๆท่านให้ความไว้วางใจผลการตอบรับการดูแลสุขภาพร่างกายที่หลายๆคนเห็นจากคนใกล้ตัวอาม่าอากงอาแปะอาเจกที่มีอายุมากแล้วแต่ว่าการใช้ชีวิตการกินการนอนการเดินการเหินการลุกการนั่งยังสบายๆเพราะว่าเขามีการบำรุงและดูแลจริงไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นตำรับที่ถือว่าคัดสมุนไพรแต่ละตัวที่อยู่ในตำรับของเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยถือว่าพรีเมียมทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมั่นใจได้ค่ะนอกจากเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่เขาได้รับมาตรฐาน GMP แล้วเนี่ยเขากวางอ่อนเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกเรื่องของสุขภาพของกวางอายุของกวางเรื่องของระยะเวลาการตัดเขากวางในช่วงที่เหมาะสมฉะนั้นคุณค่าและสารสำคัญประโยชน์ที่เราจะได้จากเขากวางนั้นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากผู้ผลิตที่เขาคำนึงถึงมาตรฐานตรงนี้อย่างเรื่องของสมุนไพรถังเช่าก็เลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้เป็นสายพันธุ์ต้นตำรับสมุนไพรจีนที่ใช้บำรุงร่างกายนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าโบราณยุคก่อนๆเขามีการกินการใช้การเทสกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้แน่นอนนะคะจดเป็นบันทึกสืบทอดต่อกันมาในเรื่องของประโยชน์ที่น่าสนใจใช่ไหมคะทีนี้โจ้คงจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าโจ้อยากจะบอกว่าคุณมั่นใจได้นะคะมาตรฐานมากกว่า10ปีที่ทำให้สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรยังคงอยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ยคงไม่อยู่มาเป็น10ปีเพราะมาตรฐานความปลอดภัยและเรื่องของกรรมวิธีการสกัดที่ไม่ใช้ความร้อนกระบวนการผลิตเนี่ยเขาไม่ใช้ความร้อนเลยนะคะเขาใช้การสกัดเย็นไม่ผ่านกระบวนการความร้อนไม่ใช่การอบแห้งไม่ใช่การต้มการตุ๋นเพราะว่าการที่ใช้ความร้อนเนี่ยจะทำลายสารสำคัญคุณค่าของประโยชน์ของสารต่างๆที่เราต้องการจะนำมาใช้บำรุงร่างกายไปที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นสารที่ทนความร้อนได้ฉะนั้นเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตถือว่ามีส่วนสำคัญไม่น้อยทีเดียวกับการที่จะได้สารสำคัญอย่างครบครันเพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้ดูดซึมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรจีนตำรับบำรุงสุขภาพร่างกายได้ผลที่น่าพอใจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงคนสูงอายุที่บ้านแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องของสุขภาพเลยถ้าคุณลองหันกลับไปมองคนที่บ้านที่เขาทานที่เขาบำรุงอยู่เนี่ยคุณเห็นเขามีหน้าตาที่สดชื่นเลือดลมดีเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวไขข้อลุกนั่งสบายสบายขึ้นลงบันไดอาม่าอากงบางคนอายุ 70-80 เนี่ยยังขึ้นลงบันไดได้ใช่ไหมคะแล้วก็สมองการคิดลงคิดเลขเนี่ยไม่แพ้หนุ่มๆสาวๆความจำดีก็เพราะว่าเขาดูแลเขาบำรุงเขามีตัวช่วยและตัวผลิตคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลา ฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงพล้อๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกกเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่ที่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-2

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซเฮงเฮง999พิมพ์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ผู้มุ่งหวังความดีและเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่2 กรกฎาคมพุทธศักราช2503

สนใจสินค้าดีๆมีคุณภาพนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมีอะไรดีๆเราก็บอกต่อกันนะคะและแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1นะคะคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่เฉพาะใบหน้าเท่านั้นนะแขนขาทั่วลำตัวเนี่ยนะคะถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เน้นสมุนไพรธรรมชาติดูแลผิวพรรณที่แห้งกร้านนะคะด้วยสมุนไพรธรรมชาติยิ่งผิวของคนสูงอายุเนี่ยนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวมันจะแห้งมากเป็นพิเศษเลยนะแล้วพอผิวแห้งเนี่ยก็มักจะเป็นขุยลอกแล้วก็คันจริงไหมคะคุณผู้ฟัง

บางคนเนี่ยถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าผิวแห้งเวลานอนเนี่ยมันก็รู้สึกคันก็ต้องตื่นมาเกาใช่ไหมคะนอนหลับไม่สนิทนะเพราะว่าเวลาที่ผิวแห้งเนี่ยมันคันจริงๆนะคุณผู้ฟังรบกวนการนอนด้วยใช่ไหมคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเวลาที่เราเกาเนี่ยมันทำให้เป็นแผลนะบางคนเป็นแผลถลอกแล้วก็เลือดออกด้วยนะยิ่งคันยิ่งเกาเนี่ยก็ทำให้ผิวเป็นจ้ำมีรอยด่างรอยดำต้องคอยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวปกปิดเพราะว่าขาดความมั่นใจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจนแนะนำนะคะแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ทั่วลำตัวเลยทำขึ้นมาเนี่ยนะคะเน้นคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผดผื่นแพ้คันเนี่ยผิวแห้งมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าขวดเดียวจบถือขวดเดียวเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่สระผมล้างหน้าอาบน้ำใช้เป็นประจำเนี่ยคุณผู้ฟังจะสังเกตเลยว่าผิวไม่แห้งนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหนังศีรษะหรือว่าผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะคนที่มักจะมีผดผื่นแพ้คันเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าเขามีสมุนไพรเหงือกปลาหมอที่ช่วยสมานผิวเอาเป็นว่าขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ครบเลยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเขามีสมุนไพรหลายต่อหลายตัวนะคะที่ช่วยสมานผิวโดยเฉพาะตัวเด่นๆก็คือสมุนไพรเหงือกปลาหมออันนี้โจ้คงจะไม่บรรยายเยอะนะคุณผู้ฟังลองไปค้นหาใน Google ได้นะคะว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยมีประโยชน์กับผิวพรรณยังไงคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีผดมีผื่นมีปัญหาผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็ใช้สมุนไพรตัวนี้นะคะสมุนไพรเหงือกปลาหมอใช้ต้มใช้อาบใช้ดูแลผิวพรรณที่มีปัญหานะคะนี่เราทำขึ้นมาให้คุณผู้ฟังใช้ได้เป็นประจำแล้วก็ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นจริงๆค่ะมีสินค้ามากมายนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองเข้าไปเลือกซื้อกันดูนะคะยังไงถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

ณผู้ฟังคะโจอยากแนะนำให้ลองนะคะสำหรับสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยฉีดตอนเช้าคุมกลิ่นได้ยาวๆไปถึงช่วงเย็นเลยล่ะเช้าจดเย็นลองดูนะคะที่รักแร้เนี่ยหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิก 2-in-1 ฉีดตอนเช้าแล้วก็ลองดูจนถึงช่วงเย็นดมดูเนี่ยนะคะมันไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นมันไม่บูดไม่เหม็นเหมือนเคยแน่นอนค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับคนที่มีเหงื่อเยอะนะแล้วก็ใช้พวกโรออนพวกครีมแล้วรู้สึกว่ามันเหนอะหนะไม่ชอบกับความเหนอะหนะความเหนียวของโรออนหรือว่าพวกครีมทารักแร้จะแนะนำสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้ซื้อไปลองก่อนขวดนึงนะขอให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันเวิร์กมากค่ะคนที่เคยเท้าเหม็นจากรองเท้าถุงเท้าที่ใส่ทั้งวันตอนถอดเนี่ยมันไม่ได้เลยนะกลิ่นมันทั้งเหม็นทั้งอับทั้งชื้นยิ่งวันที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยจะคันด้วยใช่ไหมคะเจ้าแนะนำสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้นอกจากจะมีใบหญ้านางสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ช่วยให้รู้สึกแห้งสบายตัวเวลาใช้แล้วเนี่ยยังมีสมุนไพรขมิ้นชันใบฝรั่งใบฟ้าทลายโจรใบชาสกัดและอีกหลายๆตัวเลยนะคะเขาใช้นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคัดสมุนไพรที่ให้ผลลัพธ์เรื่องของการคุมกลิ่นแล้วก็ลดแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดกลิ่นได้ดีมากๆผสมผสานกับสารส้มสตุแบบโบราณนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วกังวลเรื่องของรักแร้คล้ำดำเนี่ยแนะนำเลยสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดหรือว่าสารพาราเบนไม่มีส่วนผสมของสารอลูมิเนียมคลอไฮเดรตด้วยนะคะซึ่งเป็นสารระงับเหงื่อแต่ว่าเขาเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของการคุมกลิ่นแล้วก็ลดแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นได้ดีเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปใช้ได้นะใครที่หามาเยอะแต่ก็ยังไม่เจอตัวที่เอาอยู่แบบฉีดตอนเช้าแล้วก็คุมกลิ่นได้ยาวๆไปจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยนะคะเรียกว่าก้มมาดมที่รักแร้หรือว่าใส่รองเท้าทั้งวันพอถอดเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเท้าเหม็นๆไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นรักแร้บูดๆเหม็นเปรี้ยวเหมือนก่อนหน้าที่เคยใช้หลายๆตัวที่ผ่านมาคือต้องมานั่งพกโรออนหรือว่าสเปรย์ระงับกลิ่นหรือว่าแป้งคือไม่ต้องมานั่งพกแล้วใช้ซ้ำระหว่างวันก็สามารถที่จะคุมกลิ่นได้ยาวๆนะคะตัวนี้เวิร์กมากค่ะคัดให้แล้วนะคะแล้วก็ทดสอบมาอย่างดีค่ะสูตรนี้เด็กอายุตั้งแต่5ปีใช้ได้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคนสูงอายุก็ใช้ได้ดีอย่างโจ้เนี่ยนะคะให้อาม่าคุณตาคุณยายที่บ้านลองเทสลองใช้ด้วยนะเนื่องจากว่าอาม่าก็อายุมากแล้วนะแล้วอาม่าเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนที่ชอบฉีดน้ำหอมมากแต่พอท่านอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะท่านบ่นตลอดเลยว่ากลิ่นมันจะเพี้ยนๆแล้วก็มันไม่หอมเหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยสาวๆนะเนื่องจากว่าท่านเริ่มมีกลิ่นสาบผู้สูงวัยก็ลองให้อาม่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยอย่างคนใกล้ตัวอย่างเราเป็นลูกหลานเนี่ยกลิ่นสาบแก่มันลดลงจริงๆแล้วเวลาฉีดน้ำหอมเนี่ยกลิ่นมันก็หอมไม่เพี้ยนด้วยนะน้ำหอมแพงๆที่ซื้อมาเนี่ยกลิ่นมันไม่เพี้ยนแล้วก็กลิ่นตัวมันไม่ไปตีกับกลิ่นน้ำหอมด้วยแล้วใครที่มองหาตัวช่วยระงับกลิ่นตัวของลูกๆหลานๆนะคะอยากจะใช้เป็นพวกสมุนไพรแบบธรรมชาติอ่อนโยนกับผิวพรรณของเด็กด้วยตัวนี้ใช้ได้อย่างที่บอกเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปใช้ได้นะคะยิ่งเด็กๆเนี่ยยิ่งทำกิจกรรมเยอะวิ่งเล่นออกกำลังกายเหงื่อเยอะๆเนี่ยเอาไปใช้เลยฉีดแล้วจะรู้สึกแห้งสบายมันไม่เหนอะหนะมันเย็นๆด้วยนะฉีดแล้วจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็รู้สึกแห้งสบายตัวมากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้สังเกตได้ค่ะแล้วมันไม่มีความเหนอะหนะใครที่ใช้โรออนใช้ครีมทารักแร้เพื่อระงับกลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวมันเหนอะหนะมันไม่สบายตัวเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะแตกต่างแน่นอนแล้วใช้กับเท้าเนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าเหงื่อที่เท้าเนี่ยจากที่เคยใส่ถุงเท้ารองเท้าทั้งวันเหงื่อมันจะชุ่มแล้วก็กลิ่นเท้านี่จะแรงแล้วบางทีเนี่ยคันด้วยหลังจากที่ใช้สเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อที่เท้าลดลงกลิ่นเท้าเนี่ยไม่เหม็นค่ะแล้วก็สบายเท้ามากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยขวดนึงใช้ได้นานคุ้มมากๆค่ะคุมกลิ่นได้ยาวๆทั้งวันด้วยนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยท่านที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-2424-29และ053-244-081ค่ะ

สุขภาพจะดีได้ก็ต้องดูแลต้องทนุถนอมต้องบำรุงกันไปใช่ไหมคะดีกว่าปล่อยให้ร่างกายพังแล้วค่อยมาดูแลรักษาบางคนเนี่ยต้องกินยาเป็นกำๆเดี๋ยวนี้เทรนใหม่ของคนรักสุขภาพเนี่ยเขาดูแลก่อนที่จะมีปัญหาใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งไปกับการทำงานหาเงินและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะหมดไปกับการใช้เงินที่หามาได้กับการรักษาตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บจริงไหมคะถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทำงานเยอะเราทำงานมากเราก็ต้องทนุถนอมบำรุงดูแลร่างกายควบคู่กับการใช้งานด้วยจริงไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองหาความสุขความสบายเพื่อตอบสนองความต้องการอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีรถคันโตๆอยากมีเงินมีทองเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมองข้ามนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของตัวเองจริงไหมคะที่พูดมาเนี่ยนะคะก็อยากจะกระตุ้นให้ทุกๆคนใส่ใจบำรุงในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะการป้องกันบำรุงดูแลทนุถนอมร่างกายย่อมดีกว่าการปล่อยปละละเลยสุขภาพให้เสื่อมและทรุดโทรมไปตามวัยการบำรุงร่างกายมีความสำคัญนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมากับความเจ็บป่วยเสมอไปไม่จำเป็นที่จะต้องมีปัญหาที่คนสูงวัยเขาเป็นกันจริงไหมคะไอ้เรื่องเบาหวานความดันเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนแล้วเกิดจากพฤติกรรมการกินการบริโภคของเรากินหวานกินมันกินเค็มเยอะปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเป็นสาเหตุหลักนะคะแต่ว่าเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะภายในร่างกายและเกิดจากพฤติกรรมของเรากินหวานกินมันกินเค็มเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อาหารการกินที่ปนเปื้อนกับสารเคมียาฆ่าแมลงผงชูรสสารปรุงแต่งต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคนเราตั้งแต่เกิดจนอายุประมาณ20เนี่ยนะคะร่างกายก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พอพ้นจาก20ช่วงเนี้ยช่วงวัยรุ่นไปเนี่ยร่างกายจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามวัยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะปัญหาสุขภาพมักจะเกิดจากเรื่องของอาหารเรื่องของการทำงานการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้วก็เรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระตุ้นให้อวัยวะระบบต่างๆในร่างกายแปรปรวนนะคะแล้วก็เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรจริงไหมคะแล้วก็เรื่องของสารพิษที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ไมเกรนปวดเมื่อยตามข้อตามร่างกายเนี่ยนะคะซึ่งมาจากสารพิษต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้งานร่างกายหนักๆเรื่องของการทำงานเยอะยกของหนักๆทุกวันเดินขึ้นลงบันไดวันละ 3-4 ชั้นบางคนคุณครูเนี่ยนะคะขึ้นลงบันไดวันละ 3-4 ชั้นเพื่อที่จะไปสอนนักเรียนจริงไหมคะสิ่งหนึ่งที่เจ้าอยากจะฝากกันไว้นะคะก็คือเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าเป็นตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะเจ้าก็เลือกทานสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะซึ่งสูตรที่เจ้าทานก็คือสูตรที่เพิ่มถังเช่าเพราะว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ของสมุนไพรตำรับนี้นะคะเพราะเวชกรโอสถเองนั้นเขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยนะคะก็ใช้ระยะเวลาจนทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยนะคะก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรเน้นบำรุงร่างกายนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราจะเลือกกินเลือกใช้อะไรเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีก็ต้องเลือกที่คุณภาพแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับจริงไหมคะถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจมากกว่า10ปีที่สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรอยู่กับเราตรงนี้มานะคะลูกค้าแฟนเพลงคนที่ทานก็ทานกันอย่างต่อเนื่องคนทานเนี่ยจะรู้นะคะเพราะว่านี่เป็นตำรับที่เขามีการรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานมาอย่างยาวนานจึงทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีการต่อยอดเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปด้วยจะเห็นว่าสมุนไพรถังเช่าได้รับความนิยมมากมายจริงๆโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงร่างกายก็มีส่วนผสมของถังเช่าเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคุณภาพเกรดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจสินค้าต่างๆที่
เรานำมาแนะนำกันตรงนี้ถ้าไม่ดีถ้าไม่มีคุณภาพเราไม่นำมาบอกต่อกันนะคะตัวเจ้าเองคนในครอบครัวก็ทานกันอยู่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ก็อยากจะบอกต่อส่งต่อสิ่งดีๆกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเลือกสมุนไพรบำรุงร่างกายที่มีที่มาที่ไปแล้วก็เขามีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ก็เป็นความมั่นใจที่คุณไว้วางใจได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกกินเลือกใช้หรือว่านำไปฝากคนที่คุณรักเนี่ยนะคะเป็นของดีมีคุณภาพค่ะตัวเจ้าเองก็ทานอยู่นะคะสินค้าต่างๆที่นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อกันตรงนี้เราก็ได้กินได้ใช้เหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะถึงได้มั่นใจว่าคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งการที่เราแนะนำบอกต่อก็เหมือนกับการบอกต่อคนในครอบครัวให้ได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันนะคะยังไงถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-242429และ053-244081หรือหลายๆท่านที่อยากจะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะโดยการพิมพ์ @sign นะคะแล้วก็ตามด้วย HENG 999นะคะ @signheng999แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ส่งคำถามข้อสงสัยหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางไลน์ค่ะรวมไปถึงฝากติดตาม Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็สินค้าต่างๆกันได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

พลงเพราะๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังว่าไหมคะโจยังมีเพลงดีๆเพลงน่าติดตามอีกเยอะให้คุณได้ฟังกันฟังกันตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงเก่าๆอยากจะรำลึกถึงความหลังในอดีตก็ต้องติดตามฟังนะคะมีทั้งงานเพลงสตริงเก่าๆเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทราภรณ์เพราะๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ24ชั่วโมงกับความสุขที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับผลงานเพลงอดีตที่เคยประทับใจค่ะคุณผู้ฟังคะสินค้าที่โจ้แนะนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วเนี่ยถือว่าสินค้าแต่ละอย่างเราเน้นแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวใช้ง่ายปิดผมขาวได้ดีที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนช่วยให้คุณปิดผมขาวได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่สร้างปัญหาต้องลองค่ะสิ่งที่โจบอกตรงนี้ก็คือสินค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรแล้วส่วนในเรื่องของครีมกันแดดจากเลอชัวนะคะเรามาพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้เนื้อบางเบามากๆแล้วก็ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังเป็นครีมกันแดดที่เป็นลักษณะของครีมเนื้อมูสซึ่งเนื้อนุ่มแล้วก็เนียนมากๆค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังเกลี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ลงบนผิวหน้าสังเกตได้นะคะน่าจะดูเนียนๆแล้วก็ดูสว่างค่ะเอาเป็นว่าอยากให้คุณได้ลองนะคะที่สำคัญปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีค่ะอยากให้ลองใช้ฟังโจ้พูดตรงนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีผิวหน้าเนียนๆผ่องๆแล้วก็ไม่หนาบางเบาใช้ครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งที่โจ้แนะนำตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะเนื้อกันแดดตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนกับครีมที่เขาใช้แต่งหน้าเค้กประมาณนั้นแหละนะคะครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งของเราเนื้อจะนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดคล้ายๆกับครีมที่ใช้แต่งหน้าเค้กแต่ว่าไม่หนาไม่เหนอะหนะค่ะเป็นเมคอัพได้ในตัวนะคะผิวหน้าจะดูเนียนดูผ่องลองใช้ดูแล้วจะติดใจนะคะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายผิวมากๆมาพร้อมกับคุณสมบัติจัดเต็มในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้วย SPF ที่ค่อนข้างสูงนะคะให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนไม่ได้ทากันแดดที่ผิวหน้าเลยเพราะว่าหลายคนคงเคยใช้ครีมกันแดดแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนอะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ไม่สบายผิวแต่ว่าครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวบางเบามากๆให้ความรู้สึกสบายผิว SPF สูงแล้วยังมีตัวที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยในตัวด้วยนะคะอยากให้คุณได้ลองใช้มากกว่าการฟังก็คือการได้ลองสัมผัสค่ะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวน่าใช้เช่นกันนะคะสนใจก็สอบถามได้ค่ะ0532424290และ0532440810

คุณผู้ฟังก็ใช้หมายเลข053-242429หรือจะเป็นหมายเลข053-244-081สอบถามได้นะคะสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังกันแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะก็จะมีแฟนเพลงที่น่ารักนะคะเข้าไปเลือกซื้อสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากเลอชัวผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่เจ้าบอกนะคะอันนี้แนะนำเลยนะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเป็นการบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าด้วยเรียกได้ว่าล้างหน้าด้วยได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยผิวไม่แห้งเลยนะคะผิวสะอาดไม่แห้งตึงหน้านุ่มหน้านิ่มค่ะเพราะว่าเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบโบบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสังเกตได้ค่ะล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งไม่ตึงเลยนะคะอย่าลืมว่าการล้างหน้าที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงเนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของริ้วรอยด้วยเห็นไหมคะว่าของดีๆสินค้าน่าสนใจที่โจ้แนะนำกันตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้ตัวคนพูดเองก็ใช้นะคะรู้ว่าเออใช้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างที่บอกจริงๆนะหน้านุ่มหน้านิ่มแล้วรู้สึกด้วยว่าผิวสะอาดไม่แห้งตึงผิวไม่แห้งเลยนะคะชอบมากที่สุดก็ตรงนี้แหละค่ะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวเป็นการล้างหน้าที่ได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยลองสอบถามดูได้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวมีอีกหลายต่อหลายตัวสินค้าจากที่ร้านบ้านใหม่เฮงถือว่าคัดสรรแล้วนะคะไว้ใจได้ผ่านในเรื่องของการคัดการกลั่นกรองนะคะเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงพล้อๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้กี่ข้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลให้ติดต่อ
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงๆ999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: การที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้วนี้ทำให้แต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความรับผิดชอบที่จะต้องใช้ความรู้สติปัญญาของตนให้มีประโยชน์และเป็นความเจริญวัฒนาแก่บ้านเมืองและส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2516

คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดสำหรับคนที่ชอบใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดนะคะมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสูตรอ่อนโยนมากเขาไม่มีน้ำหอมนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการล้างหน้าให้สะอาดแบบผิวไม่แห้งไม่ฝืดไม่ตึงแล้วก็ยังมีสมุนไพรที่ช่วยถนอมผิวด้วยนะคะตัวมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรเฮิร์บติจูดเนี่ยแตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือตัวมูดโฟมตัวนี้เขาจะมีฟองเพื่อช่วยให้การล้างหน้าสะอาดมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองจากเคมีไม่ใช่ฟองจากสาร SLS หรือว่าSLES ซึ่งตัวนี้เป็นสารเพิ่มฟองส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกแชมพูพวกสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้าสูตรทั่วๆไปที่ไม่ได้เน้นความอ่อนโยนค่อนข้างที่จะรุนแรงกับผิวหน้าซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเป็นสารเพิ่มฟองที่อยู่ในพวกน้ำยาล้างจานลักษณะฟองจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟองเยอะข้อดีก็คือเขาจะล้างคราบมันๆได้ดีนะสังเกตจากโ

เดิมนะผิวมันค่อนข้างแห้งมากแล้วก็แห้งง่ายด้วยใช่ไหมคะเหตุผลหนึ่งก็มาจากวัยคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะ30บวก40บวกเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวค่อนข้างที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่ง40ขึ้นไปเนี่ยนะคะจะค่อนข้างชัดมากเลยล่ะผิวแห้งมากแล้วก็แห้งง่ายรูขุมขนก็กว้างขึ้นนะถ้าเราไม่ดูแลผิวให้ดีใช้อะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวหลีกเลี่ยงอะไรที่มันค่อนข้างที่จะระคายเคืองผิวแล้วก็ทำให้ผิวแห้งเนี่ยนะคะปัญหาริ้วรอยมันจะมาไวมากจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวหน้าไม่ใสด้วยจุดด่างดำต่างๆก็จางลงช้าด้วยนะเพราะผิวแห้งเนี่ยทำให้ผิวของเราอ่อนแอนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่โจ้บอกนะคะใครที่ใช้โฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปแล้วรู้สึกว่าผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนั่นแหละค่ะการที่เราดูแลกับผิวหน้าในเรื่องของการล้างหน้าวันนึงเนี่ยเราต้องล้างหน้าวันละ2ครั้งใช่ไหมคะเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆแต่ว่าถ้าเราใช้ฟองที่มันรุนแรงกับผิวหน้าเกินไปมันจะทำให้ผิวของเราอ่อนแอเพราะว่าฟองที่รุนแรงกับผิวหน้าเนี่ยเขาจะล้างความชุ่มชื้นออกจากผิวของเราด้วยนะแล้วอย่าลืมว่าถ้าเราใช้อะไรที่ล้างหน้าแล้วรุนแรงกับผิวหน้าล้างความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าทุกวันเนี่ยผิวมันจะแย่นะเหี่ยวง่ายด้วยแล้วก็ทำให้ผิวของเราแพ้ง่ายด้วยลองสังเกตดูนะคะคนที่ผิวหน้าดีๆเนี่ยผิวเขาจะไม่แห้งหน้าเขาจะนิ่มแล้วก็ดูไม่แห้งไม่กร้านนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ามูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเคิร์บดิจูดตัวนี้นะคะแตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือเป็นสูตรที่มีฟองก็เพื่อช่วยให้ล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นนะคะแต่ว่าฟองของเขาเนี่ยอ่อนโยนมากเพราะว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองเคมีที่รุนแรงกับผิวหน้าคนละอย่างกับฟองที่อยู่ในพวกแชมพูหรือว่าสบู่ล้างหน้าทั่วๆไปที่ไม่ได้เน้นสำหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบมีฟองล้างแล้วหน้าไม่แห้งผิวไม่แสบไม่ตึงจะแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดคนที่แต่งหน้าบางๆเบาๆไม่ได้ลงรองพื้นหนาๆแล้วก็คนที่ใช้ครีมกันแดดทุกวันผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าต้องใช้ครีมกันแดดแล้วรู้สึกว่าล้างหน้ายังไม่ค่อยสะอาดมักจะมีสิวอุดตันหรือว่าสิวอักเสบขึ้นที่หน้ารวมไปถึงคนที่ออกกำลังกายหรือว่าคนที่ทำงานที่มีเหงื่อออกค่อนข้างเยอะทำให้มีคราบเหงื่อคราบคลายที่ล้างทำความสะอาดแล้วยังรู้สึกว่ายังสะอาดไม่เพียงพอใครที่ออกกำลังกายเหงื่อเยอะๆอยากล้างหน้าสะอาดสะอาดไม่อยากให้สิวอุดตันหรือว่าผดผื่นขึ้นง่ายนะคะรวมไปถึงคนที่แต่งหน้าเบาๆอยากจะหาตัวที่ช่วยล้างเมคอัพเบาๆได้ในวันที่เราไม่ได้รองพื้นเยอะๆไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆเนี่ยใช้มูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเคิร์บดิจูดตัวนี้ล้างได้เลยค่ะล้างหน้าในวันที่ใส่แมสทั้งวันคนที่ทำงานอยู่กับไอร้อนๆเช่นอยู่กับเตาอบขนมเตาทำอาหารผิวหน้าจะกล้านผิวแห้งผิวสูญเสียความชุ่มชื้นมากกว่าคนอื่นนะคะจนแนะนำอยากจะล้างหน้าสะอาดแบบถนอมผิวแล้วก็เป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆฟองโฟมเนี่ยละเอียดนะคะนุ่มเหมือนวิปครีมฟองโฟมของเขาเนี่ยได้จากพืชธรรมชาติการล้างหน้าที่ถูกวิธีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็ช่วยให้ผิวของเราดีได้นะคะจนแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้ล้างแล้วช่วยให้ผิวรู้สึกสบายเวลาที่ผิวหน้าโดนไอร้อนความร้อนจากเตาทำอาหารเตาอบหรือแม้กระทั่งแสงแดดเนี่ยตัวนี้เขาช่วยปลอบประโลมผิวตอนที่คุณล้างหน้าได้ดีเพราะว่าเขามีน้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกนะคะแถมยังมีดอกเก๊กฮวยแล้วก็น้ำผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวได้อ่อนโยนมากๆนะคะซึ่งในสูตรนี้เนี่ยการที่เขามีดอกเก๊กฮวยแล้วก็น้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบซึ่งจริงๆสูตรนี้เนี่ยนะคะมาจากการดูแลผิวสวยๆของคนจีนคนญี่ปุ่นเขาใช้ดอกเก๊กฮวยอบแห้งเนี่ยนะคะมาบดแล้วก็มาผสมใส่น้ำผึ้งแล้วก็เอามานวดหน้าเพื่อลดความหยาบกร้านของผิวปลอบประโลมผิวจากไอร้อนจากแสงแดดจากความร้อนได้ดีซึ่งก็จะทำให้ผิวนุ่มแล้วก็ในสูตรนี้เนี่ยยังมีขมิ้นมีไพรมีใบบัวบกที่ช่วยสมานผิวสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวด้วยช่วงไหนที่รู้สึกว่าเครียดนอนดึกสิวขึ้นหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเยอะๆเหงื่อเยอะและชอบมีผดมีผื่นมีสิวขึ้นเนี่ยนะคะมูดโฟมตัวนี้อ่อนโยนมากล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ช่วยลดปัญหาการอุดตันจากการล้างหน้าไม่สะอาดคนที่ใช้เครื่องสำอางแต่งหน้าเบาๆมูดโฟมสมุนไพรสูตรนี้อ่อนโยนมากไม่มีน้ำหอมด้วยไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีสาร SLS
รือว่าสาร SLES นะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่เลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวโดยเฉพาะผิวที่แห้งมากผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนำเลยนะคะอยากจะล้างหน้าให้สะอาดแล้วชอบการล้างหน้าแบบมีฟอง

องเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะใช้ตัวนี้ล้างหน้าได้เลยอย่าลืมว่าเขามีทั้งสารสกัดจากขมิ้นไพลใบบัวบกที่ช่วยสมานผิวแล้วก็ดูแลปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวได้ดีคัดเลยนะคะสมุนไพรโบราณตัวไหนที่ว่าดีกับผิวเราจัดให้อยู่ในมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรตัวนี้ด้วยและที่สำคัญเนี่ยยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ซึ่งโตเต็มวัยมีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าถ้าเราใช้ว่านหางจระเข้ที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยพวกแร่ธาตุแล้วก็สรรพคุณต่างๆจะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงนะคะในการที่จะปลอบประโลมผิวอยากล้างหน้าด้วยน้ำว่านหางจระเข้ออร์แกนิกแล้วก็มีฟองละเอียดนุ่มๆนะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีล้างคราบเครื่องสำอางคราบกันแดดแล้วก็เหงื่อใครฝุ่นละอองต่างๆได้สะอาดแบบไม่ทำร้ายผิวไม่ทำให้ผิวอ่อนแอไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็ผิวหน้าดูใสๆเนี่ยนะคะจะแนะนำมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้นะคะอยากให้คนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวแพ้น้ำหอมหน้าแห้งมากอายุมากขึ้นถ้าเราใช้อะไรที่มันเหมือนเดิมไม่เหมาะกับสภาพผิวไม่เหมาะกับสภาพวัยเนี่ยมันก็ทำให้ผิวของเราแย่ได้นะคุณผู้ฟังจนแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้อยากให้คุณได้ใช้อยากให้คุณแม่ของคุณได้ใช้คนในครอบครัวได้ใช้เป็นสูตรอ่อนโยนมากผิวของผู้สูงวัยที่สภาพผิวเสื่อมลงผิวบางลงผิวเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยต่อมไขมันทำงานน้อยลงจะสังเกตได้ว่าหน้าแห้งมากแล้วก็แห้งง่ายเนี่ยจนแนะนำเลยนะคะมูดโฟมตัวนี้หรือแม้กระทั่งผิวเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวเนี่ยก็ใช้ได้ดีค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะใครที่สนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวหลายต่อหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์คพอกหน้าสูตรขมิ้นชันเซรั่มบูสเตอร์สำหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำที่ผิวบางแล้วก็ไม่อยากใช้พวกกรดผลไม้หรือว่าอะไรที่รุนแรงกับผิวหน้าแต่อยากมีผิวหน้ากระจ่างใสแบบไม่ทำให้ผิวบางก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะรวมไปถึงครีมลกแกะสเปรย์ระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าออร์แกนิกซึ่งช่วยระงับกลิ่นแก่กลิ่นผู้สูงวัยได้ดีด้วยบวยหญิงเซียมกล้วยชาเขียวหยดน้ำค้างเพลงต้นฉบับเพล้อๆยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุณผู้ฟังแวะเข้าไปดูที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532424290532440821นะคะ

0: 小小的梅龙镇出了件大事情，让我从头说给诸位听分明，说给诸位听分明，听分明。镇上有家龙凤店，李凤姑娘是卖酒的人，她花容月貌长得俊，年方十八还没定过亲，
1: 还没有定过亲，定过亲。
0: 有一天来了个年轻小伙，他说他叫朱德正，谁知他就是当今皇帝下凡尘，一见李凤神魂不定，花言巧语就骗了他的身，
1: 就骗了他的身，骗了他的身。
0: 一夜风流有了身孕，第二天他却匆匆忙忙回了京城，临走还封他做皇后，马上就派人接进京，谁想他一去三年无踪又无言，撇下了李凤太伤情，
1: 撇下了李凤太伤情，太伤情。
0: 他日等夜等，等得浑身病，生下了孩子见不得人，冷言冷语咬牙忍，一把把眼泪往肚里吞，
1: 一把把眼泪往肚里吞，往肚里吞。
0: 他梦也做不醒，人又没出身，苦受尽，人快疯，可怜的只剩一口气，还在那痴心妄想的天天等，等那个皇帝害人精，你们说伤心不伤心，
1: 你们说伤心不伤心，伤心不伤心。
2: ได้ทบทวนความหลังนะคะกับงานเพลงเพราะๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะค่ะงานเพลงที่อยากให้คุณได้ฟังอยากให้คุณได้ติดตามนะคะจากคลื่นนี้24ชั่วโมงฟังเพลงเพราะๆกันได้ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลที่สำคัญนะคะมีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่อยู่คู่กับครอบครัวของFM 102.25 ครอบครัวของเราตรงนี้มานานทีเดียวนะคะเป็น10ปีเรียกว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วโจ้อยากจะบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นสมุนไพรตัวใหม่หรือเปล่าแล้วก็ยังมีเขากวางอยู่ไหมเรื่องของส่วนประกอบเรื่องของสมุนไพรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเจ้าอยากจะบอกว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นก็คือสมุนไพรสูตรดั้งเดิมที่คุณทานอยู่แต่มีการพัฒนามีการวิจัยแล้วก็ต่อยอดสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เพื่อบำรุงร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายๆคนที่รู้จักแล้วก็ได้ยินเรื่องของการบำรุงร่างกายไม่ว่าจะจากสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือว่าตัวสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบต ที่มีมานานแล้วนะคะเขาใช้บำรุงร่างกายกันมาเหตุผลของการต่อยอดย่อมมีค่ะแล้วก็อย่างที่ย้ำกันนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นปริมาณของเขากวางอ่อนไม่ได้น้อยลงเลยนะคะแต่ว่ามีการเสริมในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าขึ้นมาและใช้สายพันธุ์ของถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เขาใช้บำรุงร่างกายมาตั้งแต่ยุคโบราณนะคะเพื่อบำรุงร่างกายเช่นการเสริมในเรื่องของการบำรุงสุขภาพรสชาติยังทานง่ายเหมือนเดิมแล้วก็วิธีการทานเหมือนเดิมค่ะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสอบถามได้หมายเลข053-242429และ053-244081 053-242429และ053-244081นะคะ

คุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปสิคะร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยู่ที่นั่นนะคะยิ่งช่วงเทศกาลวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อย่าลืมของขวัญของฝากที่มีคุณภาพสินค้าดีๆที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอดีตเพราะๆเพลงต้นฉบับซึ่งก็สามารถที่จะซื้อจัดเป็นกระเช้าของขวัญของฝากได้และที่สำคัญมากๆก็คือสุขภาพร่างกายวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่าลืมว่าร่างกายถ้าไม่ดูแลมันเสื่อมและโทรมไปตามวันเวลาแต่ถ้าคุณใส่ใจดูแลบำรุงร่างกายควบคู่กับการใช้งานโจ้เชื่อว่าแม้วัยที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะคะอายุมากก็ยังคงเดินเหินได้สะดวกเรื่องของความกระฉับกระเฉงความกระปี้กระเป๋าเลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงนั้นมาจากการใส่ใจบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการดูแลเรื่องของพฤติกรรมการกินด้วยอายุยิ่งมากขึ้นเนี่ยนะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีรสชาติหวานๆอาหารเค็มๆมันๆเอาเป็นว่าอยากฝากไว้ตรงนี้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมด้วยการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าให้โจ้แนะนำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะโจ้ยังคงฝากกันไว้สำหรับเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่คุณซื้อไปทานบำรุงสุขภาพร่างกายกันได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องตุ๋นนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรจีนชนิดน้ำที่รสชาติทานง่ายแล้วเขาใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อถนอมคุณค่าสารอาหารแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในตัวสมุนไพรต่างๆกว่า20ชนิดนะคะสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนที่คุณทานมีสมุนไพรจีนมากกว่า20ชนิดแล้วก็ตัวหลักๆยังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะเขากวางอ่อนเราก็สกัดจากเขากวางสดเราไม่ใช้เขากวางอบแห้งนะเพราะว่าต้องการเรื่องของความสดความใหม่แล้วก็คุณค่าของสารอาหารสิ่งที่มีประโยชน์จากเขากวางอ่อนใช้สดๆนี่แหละค่ะซึ่งมาจากฟาร์มที่เลี้ยงไว้กวางที่มีความแข็งแรงทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นกวางวัยรุ่นกวางที่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่กวางที่อายุเยอะๆนะคะส่วนถังเช่าเนี่ยเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เขาใช้กันมาตามตำราจีนคือเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้เนื่องจากว่าตำรับตำราของสมุนไพรจีนโบราณในเรื่องของตำรับบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขาใช้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่เบตเราให้ความสำคัญกับจุดนี้นะคะมั่นใจในเรื่องของสรรพคุณเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เราจะใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนและถังเช่านะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่พระคู่นางพระเอกนางเอกสำหรับสมุนไพรที่คุณเลือกบำรุงดูแลสุขภาพและเรายังผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หลายๆครอบครัวหลายๆท่านที่ได้ทานก็มักจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็บอกต่อไปเจอเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์หรือว่าไปพบปะเจอกันเนี่ยนะคะหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะคะก็มีการแนะนำการบอกต่อเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่คุณแนะนำบอกต่อได้อย่างสบายใจมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารต้องห้ามและที่สำคัญนะคะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรที่คุณไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นเองให้วุ่นวายไม่ยุ่งยากและการที่เราไม่ใช้การต้มการตุ๋นไม่ใช้ความร้อนเนี่ยคุณได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคนใกล้ตัวคนในครอบครัวลองนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะโจเชื่อว่าสุขภาพร่างกายยังคงเป็นสิ่งแรกที่อยากจะให้คนใกล้ตัวคนที่คุณรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆอยู่แบบสุขภาพดีอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมคะคุณผู้ฟังฝากไว้นะคะไปที่ร้านนี้แหล่งนี้ค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยค่ะยาสีฟันกำแพง7ชั้นแปรงฟันทุกๆวันด้วยยาสีฟันที่มีสมุนไพรธรรมชาติเจ้าแนะนำ
ให้คุณจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากไปด้วยนะคะใช้ดีจริงๆค่ะดูแลเหงือกและฟันด้วยสมุนไพรสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยดูแลเหงือกและฟันคนที่เสียวฟันบ่อยๆเรื่องของเหงือกและฟันที่มักจะมีปัญหาเหงือกร่นเหงือกบวมเนี่ยการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมเนี่ยก็มีส่วนช่วยไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ลองใช้โจเชื่อว่าติดใจค่ะเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่นกลิ่นปากไม่มีนะคะใช้แปรงเป็นประจำทุกๆวันเอาเป็นว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณโบราณเน้นสมุนไพรดูแลเหงือกและฟันไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะใช้แล้วลมหายใจหอมสดชื่นใครที่เสียวฟันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเหงือกและฟันเนี่ยลองดูนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเวลาใช้นิดเดียวค่ะบีบแค่นิดเดียวนะคะแปรงให้สะอาดหลังจากแปรงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบบ้วนทิ้งนะแนะนำให้อมกลั้วๆในปากประมาณสัก30วินาทีนะคะเป็นอย่างน้อยเพื่อที่สมุนไพรทั้งกำแพง7ชั้นทั้งเกลือทะเลว่านหนอนตายากและสมุนไพรหลายๆตัวจะช่วยสมานเหงือกและฟันของคุณซื้อกลับไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวใช้แล้วจะติดใจยาสีฟันสมุนไพรโบราณที่ดีกับเหงือกและฟันค่ะมีชาเขียวหยดน้ำค้างยอดใบชาเขียวอ่อนๆซึ่งได้รับรางวัลการันตีตั้ง2ปีซ้อนนะคะเรื่องของคุณภาพตัวชาไม่ต้องห่วงค่ะเราคัดชาดีมีคุณภาพแนะนำสำหรับคุณอยู่แล้วล่ะใครที่ชอบการดื่มชาเขียวเราแนะนำนะคะยอดใบชาอ่อนๆที่ชงดื่มแล้วไม่ขมเลยดื่มแล้วสดชื่นส่วนประโยชน์เนี่ยคุณผู้ฟังลองไปศึกษาดูชาเขียวก็มีประโยชน์นะคะเห็นไหมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบดื่มชาเขียวกันเอาเป็นว่าถ้านึกถึงชาเขียวคุณภาพดีๆไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะมีสินค้ามีมาร์กพอกหน้าที่สกัดจากขมิ้นชันแล้วก็สมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าดูเปล่งปลั่งดูสดใสนะคะไม่ต้องไปตำไปบดขมิ้นพอกหน้าเหลืองๆคุณก็ได้ดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรขมิ้นชันซึ่งมาร์กตัวนี้แน่นอนค่ะขายมามากกว่า10ปีนะคะแล้วก็หลายต่อหลายใบหน้าใช้แล้วโดยเฉพาะผิวหน้าที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหน้าหมองหน้าไม่สดใสผิวค่อนข้างที่จะแห้งหยาบแล้วก็ไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยแนะนำให้คุณได้ใช้สัปดาห์หนึ่งก็พอกแค่ 2-3 คืนไม่ต้องพอกทุกวันนะคะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นพกติดบ้านเอาไว้เป็นคอสปาเล็กๆซื้อกลับไปให้คนที่บ้านนะคะเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลได้ค่ะรวมไปถึงครีมลกแกะอันนี้ก็ใช้เป็นประจำเช้าเย็นทุกวันเซรั่มสมุนไพรจีนชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนนี่ก็เป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่รูขุมขนกว้างๆนะคะผิวหน้าไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเรียบเนียนใช้เซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนคู่กับครีมลกแกะสมุนไพรจีนคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะก่อนและหลังใช้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะโจเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะและสิ่งที่เจ้าย้ำก็คือเราไม่มีสารอันตรายนะคะผิวหน้าแลดูกระจ่างสว่างใสโดยที่ไม่ทำให้ผิวบางเพราะว่าเราไม่ใช้กรดผลไม้ไม่มี AHA นะคะไม่รุนแรงกับผิวหน้าผิวดูดีขึ้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติไปที่ร้านนี้แหล่งนี้เจ้าเชื่อว่าคุณจะมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทั้งบ้านเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสำคัญคนให้ก็มีความสุขคนรับก็ได้ของดีมีประโยชน์นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.แวะไปได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆถ้าคุณฟังคลื่นนี้อยู่เป็นประจำนะคะ FM 102.25 MHz สนใจบำรุงสุขภาพร่างกายสมุนไพรจีนสมุนไพรที่บำรุงร่างกายไม่ต้องรอปัญหาสุขภาพอย่ารออาการเจ็บป่วยนะคะถ้าการบำรุงสุขภาพร่างกายทำให้คุณมีเรี่ยวมีแรงทำให้คุณรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมที่จะลุยงานจะทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าร่างกายของเราพร้อมไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยง่ายคิดอ่านอะไรก็รู้สึกสมองปลอดโปร่งไม่เป็นคนหลงลืมไม่ง่ายอ่ะคุณผู้ฟังมีสมาธิที่ดีต่างกันนะคนที่สุขภาพร่างกายพร้อมคนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่สุขภาพอ่อนแอเนี่ยเรี่ยวแรงไม่มีอ่อนเพลียก็ง่ายสมาธิไม่มีง่วงนอนบ่อยๆง่วงตลอดเวลาเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดก็ง่ายหน้าตาดูไม่ค่อยสดใสหน้าตาซีดเซียวแล้วก็ทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวคุณผู้ฟังความกระฉับกระเฉงมันไม่เหมือนกับคนที่เขามีร่างกายที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงจริงไหมคะคุณผู้ฟังถ้าคุณมองหาสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ทานแล้วสบายใจอยากจะบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยธรรมชาตินะคะเน้นสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนที่มีการกินการใช้แล้วก็เป็นสมุนไพรจีนมาจากตำราจีนตำราหมายความว่ามีการใช้แล้วก็จดบันทึกสืบทอดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะซึ่งอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ใช่หนูทดลองไม่ใช่คนสองคนที่เขาทานกันมีการทานตามสูตรตามตำรามานานมากค่ะคุณผู้ฟังและเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถมีมาตรฐาน GMP ทั้งโรงงานทั้งการผลิตเนี่ยเขามีมาตรฐานซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะถ้าจะซื้อไปให้อัมม่าอากงคนสูงวัยที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวคุณอยากจะทานบำรุงร่างกายก็เลือกทานได้สบายใจด้วยไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่มีเหล้าเป็นส่วนผสมมีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPไม่มีสารกันเสียเขาใช้ระบบสูญญากาศนะคะในการรักษาคุณภาพของตัวสมุนไพรการสกัดสมุนไพรก็ไม่ใช้ความร้อนจริงอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การต้มการตุ๋นใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เวชกรโอสถเขาใช้วิธีการสกัดเย็นการสกัดเย็นที่ว่าเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะก็เหมือนกับการถนอมอาหารโดยที่ไม่ใช้ความร้อนโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการแล้วก็วิตามินสารอาหารต่างๆมันค่อนข้างที่จะถนอมได้มากกว่าการใช้ความร้อนการต้มการตุ๋นในสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังและความเข้มข้นจากการใช้เครื่องมือตัวนี้ทำให้วิตามินหรือว่าสารอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันรสชาติทานง่ายมากค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่อยากบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเวลาทานเนี่ยนะคะก็เน้นทานตอนช่วงท้องว่างตอนเช้าๆตื่นนอนขึ้นมาก็ทานเลยนะคะจะผสมน้ำอุ่นๆก็ได้หรือว่าถ้าจะทานเพียวๆแนะนำให้ดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะยังไม่ต้องรีบกลืนนะอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีประมาณสัก1นาทีอมไว้ใต้ลิ้นนะแล้วค่อยกลืนลงไปตื่นเช้า1ครั้งและก่อนนอน1ครั้งนะคะง่ายไหมคะโจบอกได้เลยว่ารสชาติหวานหอมทานง่ายไม่ยากไม่ผืดผอมเพราะตัวโจเองก็ทานอยู่นะทานง่ายค่ะแล้วก็สะดวกมากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังสนใจยังไงก็เป็นโอกาสดีๆสำหรับคนที่อยากบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายคนที่เคยทานแต่ว่าอาจจะหยุดทานไปพักใหญ่ๆก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาพิเศษมากๆเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมหรือสูตรเพิ่มถังเช่าใครที่หยุดทานไปนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทานเพราะทานแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยตัวเองใช้โอกาสตรงนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทานอยากจะทดลองก็คุ้มค่ามากๆค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองสอบถามดูได้นะคะส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวเป็นครีมกันแดดที่ใช้ดีมากค่ะไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยนะใช้แล้วจะติดใจจริงๆเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามาก
แล้วก็กันแดดได้เยอะค่ะค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกถือว่ากันแสงแดดแสง UV ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากครีมกันแดดทั่วๆไปที่มีค่า SPF เท่าๆกันเนี่ยนะคะคือความบางเบาบางเบาจริงๆแล้วก็เวลาทาไปที่ผิวหน้าเนี่ยเนื้อก็จะแตกตัวเป็นน้ำซึมเข้ากับผิวที่สำคัญนะคะไม่มีสีนะคุณผู้ฟังไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวหน้าจากแสงแดดแสง UV ได้ดีค่ะคุณผู้ฟังสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียผักและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความรักใคร่เพื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2532

ังใช้แชมพูสบู่สมุนไพรที่โจ้แนะนำทราบใช่ไหมคะว่าคุณจะได้อาบน้ำล้างหน้าสระผมดูแลผิวพรรณผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรนะคะเหมือนกับการอาบน้ำล้างหน้าด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งนั้นรวมไปถึงการดูแลบำรุงเรื่องของรากผมทำความสะอาดหนังศีรษะได้ดีนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือสมุนไพรกระชายดำว่านชักมดลูกใบฝรั่งใบสาละแหน่แล้วก็สมุนไพรอีกหลายๆตัวนะคะให้ประโยชน์กับผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมค่ะหลายคนบอกว่าลองใช้ดูแล้วชอบใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นเย็นสบายๆจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใครที่ดัดผมย้อมผมยืดผมด้วยสารเคมีบ่อยๆเนี่ยเรื่องของหนังศีรษะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะรากผมอ่อนแออยากจะหาแชมพูดีๆสักตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการสระผมบำรุงรากผมเรื่องของการชะลอการเกิดผมหงอกก็ลองใช้ดูนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจก็อยากจะให้

ของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนอกจากนี้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะปัญหาผดผื่นแพ้คันถ้าต้องการสมานผิวด้วยสมุนไพรตำรับโบราณเรื่องของสมุนไพรที่เขาใช้ดูแลใช้อาบผิวอบผิวใช้แช่ผิวในเรื่องของผิวตั้งแต่สมัยโบราณแน่นอนต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะคะอยู่ในตำรับนั้นก็เป็นที่มาของสมุนไพรตัวนี้ที่ถูกนำมาใช้ในแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรที่ว่าค่ะยังมีอีกหลายตัวนะคะเอาเป็นว่าโจ้อยากแนะนำแล้วก็บอกต่อกันตรงนี้ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าขวดใหญ่500มิลลิกรัมนะคะใช้ได้นานค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติก็ลองดูค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะสูตรนี้นะคะเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะหลายคนอาจจะใช้เพียวๆในการอาบน้ำล้างหน้าสระผมเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะบางท่านอาจจะใช้ผสมลงไปในครีมอาบน้ำที่คุณใช้อยู่หรือว่าในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่คุณใช้หรือว่าจะเป็นการผสมกับแชมพูสระผมที่คุณใช้อยู่อย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยสมานผิวดูแลปัญหาเรื่องของเส้นผมเสริมด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผิวบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ0532424 29แล้วก็0532440 81นะคะ

คุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเจ้าอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่ปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะมีของขวัญของฝากที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะเป็นสมุนไพรที่มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแล้วก็เน้นสำหรับการบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็อย่างที่เจ้าย้ำนะคะว่าการที่เขาเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเหตุและผลน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าประโยชน์ของถังเช่านั้นมีมากมายค่ะทั้งนี้คงจะไม่ต้องบรรยายในเรื่องของสรรพคุณเกี่ยวกับสมุนไพรถังเช่าเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเชื้อสายจีนหรือว่าหลายคนที่รู้จักกับคนจีนโดยเฉพาะรุ่นอาม่าอากงเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วก็ทราบถึงประโยชน์ของถังเช่ากันดีเพราะนอกจากสมุนไพรเขากวางอ่อนจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วเนี่ยสมุนไพรถังเช่าก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่คนโบราณใช้บำรุงร่างกายกันมาเนื่องจากประโยชน์ที่น่าสนใจนั้นมีมากมายและเวชกรโอสถก็พิถีพิถันในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็อย่างที่ย้ำเลยว่าใช้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะใช้การสกัดเย็นด้วยนะคะโดยไม่ผ่านความร้อนเชื่อว่าการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คุณค่าแล้วก็สารสำคัญที่เราจะได้ประโยชน์กับการบำรุงสุขภาพร่างกายจากถังเช่านั้นได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นเองสมัยก่อนในยุคโบราณเนี่ยอาจจะทานกันสดๆหรือว่าใช้การต้มใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยวิวัฒนาการก็ก้าวหน้ามากขึ้นก็จึงเป็นที่มาของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าจกย้ำนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นความแตกต่างในเรื่องของรสชาติคุณผู้ฟังสัมผัสได้ค่ะรสชาติของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าจะมีความหวานกลมกล่อมความหวานที่มาจากตัวสมุนไพรถังเช่าไม่ใช่หวานแบบเติมน้ำตาลนะคะรสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นทานง่ายนะคะทานง่ายจริงๆสูตรดั้งเดิมก็ทานง่ายอยู่แล้วสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เช่นกันทานง่ายแล้วก็ได้เสริมได้บำรุงร่างกายจากประโยชน์ของถังเช่าอีกหนึ่งตัวค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราส่งต่อกันสำหรับคนรักสุขภาพนะคะพกพาความสุขแล้วก็เรื่องของสุขภาพดีๆไปฝากคนทั้งบ้านได้ค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะมีเรื่องของสินค้าดีๆน่าสนใจอีกมากมายที่คุณสามารถจะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านนะคะเพลงเก่าๆที่โจ้ย้ำบ่อยๆว่าหาซื้อได้เพลงต้นฉบับดั้งเดิมที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วก็หน้าร้อนแดดแรงแบบนี้อย่าลืมครีมกันแดดจากเลอชัวมีทั้ง2สูตรไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งหรือว่าครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวน่าใช้แล้วก็ใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังต้องให้ความสำคัญนะคะควรที่จะใช้ครีมกันแดดเป็นประจำเพราะว่าครีมกันแดดช่วยผิวหน้าได้เยอะอ้าวจริงๆนะคุณผู้ฟังลองใช้ครีมกันแดดเป็นประจำค่ะแล้วสังเกตผิวพรรณที่ดูดีขึ้นนะคะในเรื่องของริ้วรอยก็ไม่เกิดขึ้นง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเราบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะใช้เป็นประจำเพราะว่าครีมกันแดดช่วยปกป้องผิวหน้าจากเรื่องของริ้วรอยจากเรื่องของฝ้ากระเรื่องของจุดด่างดำผิวคล้ำเสียได้ดีมากๆแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพดีๆครีมกันแดดจากเลอชัวเป็นครีมกันแดดที่โจ้ใช้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งเนี่ยนอกจากคุณจะได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดของแถมที่จะได้ก็คือหน้าที่ดูเนียนดูผ่องแล้วก็เป็นเมคอัพที่บางเบาไม่ใช่รองพื้นนะคะสำหรับครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้เวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งลงบนผิวหน้าคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงครีมกันแดดที่มีความนุ่มความเนียนเป็นกันแดดเนื้อมูสที่เกลี่ยง่ายมากๆค่ะเวลาที่เกลี่ยสัมผัสลงที่ผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งบางๆเบาๆผิวหน้าก็จะแลดูผ่องขึ้นไม่ขาวไม่ลอยนะคะแต่จะดูผ่องมากกว่าแล้วก็เป็นเมคอัพที่ช่วยปกปิดเรื่องของจุดบกพร่องของผิวได้อีกด้วยค่ะอยากให้ได้ลองเองนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนียนๆผ่องๆดูหน้ามองอ่ะคุณผู้ฟังน่าจะดูผ่องแบบไม่หนา
ใช้ทาแทนแป้งได้นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีค่ะส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำที่ย้ำกันบ่อยๆก็คือเป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆใช้แล้วรู้สึกสบายผิวเวลาที่คุณผู้ฟังทาครีมกันแดดสูตรน้ำลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้เลยเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าของคุณไม่ทำให้สีผิวของผิวหน้าผิดเพี้ยนค่ะแล้วก็ SPF ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ครีมกันแดดสูตรน้ำของเรามีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะน่าสนใจไหมคะครีมกันแดดจากเลอชัวยังไงก็ฝากไว้นะคะเลือกใช้กันได้หรือว่าจะใช้ทั้ง2ตัวควบคู่กันก็ได้ค่ะส่วนมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวแน่นอนอยู่แล้วล่ะเป็นการทำทรีทเมนต์ผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าจากผิวที่โทรมผิวที่หมองผิวที่คล้ำให้แลดูดีให้ผิวแลดูกระจ่างใสผิวดูเอิบอิ่มแล้วก็ดูเปล่งปลั่งและสดใสนะคะไม่ต้องใช้ทุกวันอยากจะพกพาผิวหน้าที่ดูเปล่งปลั่งผิวหน้าที่ดูไม่โทรมผิวที่ดูเอิบอิ่มแล้วก็ดูสดใสเหมือนผิวได้รับอาหารผิวอย่างเต็มที่จะแนะนำมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวนะคะยังไงก็สอบถามกันได้ค่ะหมายเลข053-242429แล้วก็053-244081นะคะทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำและครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งรวมไปถึงมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวให้คุณได้ติดไม้ติดมือไปฝากคุณที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองที่อยากจะพกพาผิวดีๆผิวหน้าใสๆผิวหน้าที่ต้องการการปกป้องแสงแดดที่มีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะ053-242429และ053-244081ค่ะ

ับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดไม้ติดมือสิ่งดีๆไปฝากคนที่บ้านนะคะจนแน่นาเวลาที่คุณจะซื้อของขวัญหรือว่าของฝากในเทศกาลวันสำคัญคุณผู้ฟังไปเลือกซื้อเพลงเก่าเพลงต้นฉบับรอบๆไปฝากคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเพลงต้นฉบับสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากเชื่อว่าผู้รับถูกใจแน่นอนพกพาสิ่งดีๆไปฝากท่านเรื่องของเพลงเนี่ยก็ช่วยคลายเหงาช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเป็นเพลงในยุคสมัยของท่านโจเชื่อว่าแบบนั้นแล้วไปที่ร้านนี้แหล่งนี้แน่นอนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าที่มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องทานง่ายๆบำรุงร่างกายไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้เสียเวลาแล้วตัวสมุนไพรของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการต้มการตุ๋นเหมือนสมัยก่อนนะสารอาหารแร่ธาตุวิตามินประโยชน์ของสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อความร้อนสูงๆได้ทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะเล็งเห็นจุดนี้ก็เลยใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าสรรพคุณสารสำคัญแร่ธาตุวิตามินต่างๆจากสมุนไพรจีนไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆก็คือเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าจากทิเบตส่วนเขากวางเนี่ยเราก็สกัดเขากวางสดๆซึ่งมาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้นะเราเลือกกวางหนุ่มนะกวางที่ยังหนุ่มยังแน่นสุขภาพแข็งแรงนะคะเขาเนี่ยมีความอวบความใหญ่ขนาดก็จะมีความเท่ากันเพราะนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ของสภาพเขากวางที่เราคัดสรรมาอย่างดีเลยล่ะไม่ใช้กวางที่มีอายุเยอะๆนะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดปรุงเป็นตำรับอยู่ในขวดที่ให้คุณได้ทานแบบสบายใจแล้วก็มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานง่ายๆสบายๆค่ะแนะนำให้ทานตอนช่วงท้องว่างๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยทานก่อนเลยนะคะครั้งละ20ซีซีตื่นนอน1ครั้งแล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งนะคะเวลาเก็บเนี่ยนะคะอย่าไว้ในที่อุณหภูมิสูงๆอย่าไว้ในที่ร้อนๆนะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติหรือว่าใครที่สะดวกแช่ตู้เย็นก็เอาไว้ในตู้เย็นได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงร่างกายโจเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามฟังคลื่นนี้มานานแล้วมีโอกาสได้ทานกันมาหลายต่อหลายปีคงจะมีคำตอบอยู่ในใจอย่าลืมนะคะการส่งต่อบอกต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนใกล้ชิดคนรู้จักก็ถือว่าเป็นการบอกบุญนะคะเราสุขภาพดีเราอยากให้คนใกล้ตัวคนที่เรารู้จักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรต่อมีอะไรเราก็จะได้มีเพื่อนไปด้วยกันใช่ไหมคะเพื่อนวัยเดียวกันฉะนั้นเจ้าอยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายอยากจะฝากไว้นะคะเรื่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะสำหรับเรื่องของประโยชน์เนี่ยโจ้ฝากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเข้าไปติดตามดูใน Facebook ที่ชื่อว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะก็จะมีข้อมูลสาระสำคัญนะคะเกี่ยวกับสุขภาพดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะนอกจากนี้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆนอกจากจะมีเพลงเพราะๆเพลงต้นฉบับสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เหมาะสำหรับการติดไม้ติดมือไปฝากคนที่คุณรักเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้นะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามีโปรโมชั่นลดจากราคาปกติใครที่กำลังห่วงใยนึกถึงสุขภาพของคนที่บ้านหรือว่าเริ่มต้นอยากจะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองเพราะว่าทุกๆวันที่คุณทำงานเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าร่างกายที่คุณใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันเสื่อมไปตามวันเวลาถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่มีการใส่ใจไม่มีการดูแลนะคะใครที่สนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้ค่ะไม่ได้มีแค่เพลงเก่าและสมุนไพรบำรุงร่างกายเท่านั้นที่ร้านนี้เรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูสมุนไพรบำรุงรากผมผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านแฮโทนิกนะคะสมุนไพรจีนที่ช่วยดูแลหลายต่อหลายศีรษะให้กลับมามีผมที่ดกดำผมหนาผมสุขภาพดีโดยที่ไม่พึ่งพาพวกเคมีเราใช้สมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่เรียกได้ว่าบำรุงรากผมช่วยให้ผมใหม่มีโอกาสงอกขึ้นมาแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่ก็มี
ความแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะจากเลอชัวไม่ว่าจะเป็นมาสก์พอกหน้าครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำหรือจะเป็นเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่มีรางวัลการันตี2ปีซ้อนดื่มชุ่มคอชื่นใจและก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายแล้วใครที่ขับรถนานๆหรือนั่งรถนานๆเนี่ยติดไม้ติดมือบ้วยสักกระปุก2กระปุกแล้วก็หญิงเสียบกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งรสชาติอร่อยมากๆติดเอาไว้ในรถนะคะในช่วงที่คุณเดินทางเวลาที่รู้สึกว่าง่วงๆหรือว่านั่งรถแล้ววิงเวียนเนี่ยนะคะก็หยิบบ้วยขึ้นมากัดทานทานเล่นๆแต่ว่าเปรี้ยวอมหวานรู้สึกสดชื่นแล้วก็ชุ่มคอมากๆค่ะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งโจบอกนะว่าอยากให้คุณได้ลองเพราะว่าเป็นผลไม้จีนที่หาทานยากนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เนื้อกรุบกรุบครบรสค่ะคุณผู้ฟังต้องลองไม่ผิดหวังนะคะเอาเป็นว่าโจฝากไว้ค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะมีสินค้าน่าสนใจมากมายรอคุณอยู่ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านเป็นของขวัญของฝากสนใจสอบถามได้นะคะ0532424 29และ0532440814ค่ะ

0: พลงนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าจะยังจำงานเพลงเหล่านี้กันได้ดีนะคะเป็นเพลงอดีตเพราะๆที่ FM 102.25 MHz หยิบมาแล้วก็ปัดฝุ่นเก็บความทรงจำดีๆมาฝากคุณเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแวะนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจสินค้าดีๆสินค้าที่มีคุณภาพหลายคนหลายท่านครอบครัว FM 102.25 ของเราได้มีโอกาสได้ใช้ได้สัมผัสกันโจ้ก็นำมาบอกต่อกันตรงนี้นะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจสินค้าคุณภาพดีๆหลายต่อหลายอย่างที่คัดไว้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็ไปกันได้นะคะมีสินค้าน่าสนใจมากมายค่ะอย่างในเรื่องของเสาอากาศนะคะก็เป็นเสาอากาศที่ติดตั้งไม่ยากเลยรูปร่างก็ไม่เท้าท้านะคะที่สำคัญเนี่ยวิทยุ FM หรือว่าทีวีถ้ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณไม่ชัดเจนเจ้าคิดว่าเสาไฮเทคน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะใช้ของคุณภาพดีๆนะคะราคาประหยัดลองดูค่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเสาใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะเป็นเสาอากาศที่โจ้ย้ำอยู่บ่อยๆเลยว่าต้นแบบเนี่ยเขามาจากเสาอากาศต้นใหญ่ๆที่เขามีหลายๆแผงหลายๆก้านแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยนะคะเขาย่อขนาดลงมาเหลือแค่แผงเดียวและมี2ปีกเรื่องของการรับสัญญาณถือว่าดีค่ะถ้าพื้นที่ที่นำไปใช้งานไม่เป็นมุมอับสัญญาณนะคะใช้ดีอย่างที่บอกไม่แพงด้วยค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงลองสอบถามกันได้นะคะหรือจะเป็นชาเขียวหยดน้ำค้างชาที่โจ้อยากจะแนะนำสำหรับคนรักการดื่มชาเขียวเป็นชาที่เขาเน้นเก็บเฉพาะยอดใบอ่อนๆเก็บตอนเช้าตรู่นะคะตอนที่ยังมีน้ำค้างเกาะอยู่ที่ยอดใบฉะนั้นสัมผัสรสชาติของชาที่กลมกล่อมไม่ขมเลยค่ะหอมด้วยนะคะจิบชาเขียวเป็นประจำอยากจะแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรปิดผมขาวที่ใช้ง่ายทำเองที่บ้านได้สีผมก็ดูซอฟดูสวยเพราะว่าเป็นสีที่มาจากดอกไม้ผมไม่แห้งเสียด้วยเพราะว่ามีสมุนไพรในตัวคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.comอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆเ
0: ชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
3: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
4: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
5: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
4: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
3: ขอแนะนำมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคีความเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2512

สถานีรถไฟเชียงใหม่เปิดทำการนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็ไปเลือกดูได้นะคะเพลงเก่าเพลงเพราะๆค่อนข้างเยอะอย่างที่หลายๆท่านได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะคะสินค้าดีๆก็รออยู่ตั้งมากมายสุขภาพร่างกายบำรุงทะค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกับวัยที่เพิ่มขึ้นสมุนไพรเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรบำรุงร่างกายรวมไปถึงสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติน่าใช้ไม่มีสารเคมีแรงๆเป็นส่วนผสมปราศจากสารแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรเจนใช้ง่ายซื้อไปทำเองที่บ้านได้หรือจะเป็นเรื่องของเสาไฮเทคก็ใช้ดีมากๆค่ะติดตั้งก็ง่ายรับสัญญาณก็ชัดเจนทั้งทีวีและภาครับจุนเนอร์ FM นะคะเรื่องของแฮโทนิกสมุนไพรบำรุงรากผมฟื้นฟูให้รากผมแข็งแรงกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ดีหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวหลายต่อหลายตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นมาร์คพอกหน้าที่แนะนำบ่อยๆคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะครับสินค้าจากเลอชัวหลายต่อหลายตัวนะคะน่าใช้ทีเดียวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจดแจ้งอย.ทุกตัวนะคะไม่มีสารต้องห้ามไม่มีสารอันตรายนะคะใช้ดูแลผิวพรรณได้อย่างสบายใจค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้เลือกดูกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ0532424 29และ0532440 81ค่ะ

แต่เมื่อคืนนี้คุณอยู่กับผมเพียงสองคนท่ามกลางแสงจันทร์จำได้ไหมว่าผมได้พรมจูบลงบนทุกส่วนในร่างกายของคุณลืมแล้วหรือยังทูลหัวรถจูบของผมเมื่อ

ไปหาซื้อกันได้นะคะต้นฉบับก็ยังมีผลงานเพลงเก่าๆอีกหลากหลายศิลปินนักร้องรุ่นประมาณนี้แหละนะคะอู้เยอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็แวะเข้าไปกันได้ร้านเปิดทุกวันค่ะเลือกซื้อเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันสุขภาพร่างกายสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ใช่ยารักษาโรค

ไม่ได้กินแก้โรคถ้าอยากจะบำรุงอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายก็ดูแลกันได้ค่ะชนิดน้ำมีให้เลือกตั้ง3ขนาดนะคะหรือจะเป็นแบบแคปซูลเหมาะสำหรับตอนเดินทางค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกดูได้สอบถามได้ชาเขียวดีๆชาเขียวหยดน้ำค้างแล้วก็ยังมีเรื่องของเสาไฮเทคเสาอากาศก็ใช้ดีค่ะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสู่ธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนแต่ว่าสามารถปิดผมขาวได้ดีเป็นลักษณะของครีมหมักปิดผมขาวเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมและปิดผมขาวได้ในตัวนะคะส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าก็แนะนำเลยผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการบำรุงผิวใช้มาสก์พอกหน้าจากเลอชัวหน้าใสค่ะผิวนุ่มลื่นแล้วก็มีน้ำมีนวล นะคะใครที่มีโอกาสได้ใช้มาสก์พอกหน้าจากเลอชัวผิวของคุณจะได้รับการดูแลฟื้นฟูด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะสำหรับมาสก์พอกหน้าตัวนี้ไม่วุ่นวายค่ะใช้พอกหนาๆทั่วหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าไม่ต้องพอกทุกวันพอกแค่ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ก็ช่วยดูแลฟื้นฟูผิวหน้าเหมือนกับการทำทรีทเมนต์ผิวระหว่างสัปดาห์แต่ว่าตัวนี้คุณทำเองที่บ้านได้นะคะมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวค่ะผิวนุ่มลื่นไม่หยาบกร้านค่ะผิวเปล่งปลั่งทีเดียวนะคะสนใจก็สอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระหรือว่าเรื่องของปัญหาผิวหย่อนคล้อยอยากจะหาครีมบำรุงดีๆซึ่งมีประสิทธิภาพในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกดูได้ค่ะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตอบโจทย์หลายๆปัญหาผิวนะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามที่053-242429และ053-244081ค่ะครีมกันแดดสูตรน้ำที่โจ้แนะนำบ่อยๆเนี่ยเป็นครีมกันแดดที่ไม่เหนอะหนะนะคะเป็นสูตรที่ปราศจากน้ำมันใช้ดีค่ะในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวทวินวันนะคะเป็นครีมกันแดดที่อยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสใช้กันนะคะเพราะว่าหลายท่านไม่ค่อยที่จะใช้ครีมกันแดดเพราะมันเหนียวมันเหนอะมันหนักหน้าแต่ว่าถ้าคุณเลือกใช้ครีมกันแดดสูตรที่ปราศจากน้ำมันนะคะจะรู้สึกสบายผิวหน้ามากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า SPF ที่ใช้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็น SPF ที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็กันรังสี UVA UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยๆตรงนี้เราคัดสรรครีมกันแดดสูตรน้ำป้องกันฝ้ากระได้ดีนะคะต้านการเกิดผิวไหม้เกรียมจากการเผาของแสงแดดอย่างถ้าจะไปทะเลหรือว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะร้อนระอุ ด้วยแสงแดดหรือแม้กระทั่งทำงานในห้องแอร์เนี่ยนะคะแสงไฟจากหลอดนีออนหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแสงที่ออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำร้ายผิวเราได้เหมือนกันการใช้ครีมกันแดดที่เหมาะสมช่วยผิวของเราได้เยอะค่ะรู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามได้มีหลากหลายตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวที่อาจจะไม่ได้กล่าวตรงนี้แต่ว่าคุณแวะเข้าไปเนี่ยสอบถามได้เขามีตั้งหลายตัวสำหรับการตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าผิวกายค่ะ053-242429และหมายเลข053-244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะใช้หมายเลข053242429โทรสอบถามได้นะคะสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนๆที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้สามารถที่จะสอบถามได้หมายเลขที่บอกไปนะคะ053242429ค่ะจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าย้ำนะคะสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยพื้นฐานมาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนที่คุณทานอยู่เรียกได้ว่าสูตรดั้งเดิมถูกปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเป็นสูตรที่มีการเพิ่มสมุนไพรจีนที่มีประโยชน์อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือสมุนไพรถังเช่าค่ะซึ่งสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ที่ใช้นั้นผู้ผลิตเองเขาได้ใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องของคนยุคโบราณเรื่องของรุ่นอาม่าอากงที่รุ่นอาม่าอากงใช้บำรุงร่างกายกันมาถือว่าเป็นสายพันธุ์ต้นตำรับนะคะสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะกว่าที่จะลงตัวสำหรับสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะและคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อยากจะบำรุงอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายสามารถที่จะทานได้ค่ะรสชาติของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีความหวานกลมกล่อมทานง่ายนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ทานง่ายไม่ยากค่ะรสชาติหวานหอมไม่ผะอืดผะอมนะคะหลายท่านที่เคยทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็ว่าทานง่ายแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ฟังได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเช่นกันค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าหวานหอมขึ้นนะคะแล้วก็รสชาติมีความเข้มข้นขึ้นทานง่ายเหมือนเดิมแนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะคะวันละ2มื้อตอนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนค่ะทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสมุนไพรที่เหมาะสำหรับการบำรุงร่างกายอีก1ตัวท่านที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรจีนรู้จักในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าท่านก็น่าจะรู้จักสมุนไพรถังเช่าเช่นกันนะคะตอนนี้สมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่โจ้และคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ทานกันอยู่เลยอยากจะบอกต่อกันตรงนี้สำหรับหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพลงเป็นครอบครัวของ FM 102.25 สนใจอยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งถือว่าเป็นวิธีง่ายๆนะคะของคนรักสุขภาพที่จะทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายกันค่ะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข053ค่ะ242429แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง053 244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันใช่ไหมคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยใครๆก็ทักว่าหน้าดูใสผิวดูดีผิวดูเนียนแล้วก็ดูผ่องหน้าสว่างหน้าไม่คล้ำไม่หมองนะคะแล้วก็ตัวเดียวเนี่ยจบค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งแล้วก็เป็นตัวบำรุงได้ด้วยสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากสยามพลายบายเลอชัวตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเรามีการปรับไซส์นะคะเพิ่มปริมาณแล้วก็ยังมีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกด้วยจะเห็นว่าสูตรใหม่เนี่ยใช้ไลกว่าเดิมนะคะด้วยการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาคือหมายความว่าครีมกันแดดสูตรแป้งของเราเพิ่มการบำรุงด้วยบางเบามากขึ้นใช้น้อยนะคะแต่หน้าเนี่ยจะดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันแดดติดทนได้ทั้งวันเหงื่อออกนี่ไม่เป็นคราบไม่ตกล่องสบายผิวหน้ามากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นคือกันแดดได้ดีมากขึ้นบางเบามากขึ้นใช้น้อยลงนะคะหน้าก็แลดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวค่ะสำหรับครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวนะคะคุณแตะแต้มแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแป้งซึมเข้ากับผิวดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะกันแดดจะเซตตัวเข้ากับผิวหน้าไม่หนาไม่เหนอะหนะไม่ใช่รองพื้นนะคะหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเลิกใช้รองพื้นเลิกทาแป้งเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นทั้งแป้งที่มีเนื้อบางเบามีความพิเศษตรงที่ว่าบางเบาซึมเข้ากับผิวไม่หนาเลยไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยเวลาเหงื่อออกก็ไม่เป็นคราบใครใช้ก็ติดใจนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเกลี่ยง่ายไม่ขาวเวอร์หน้าไม่วอกนะคะบางเบาไม่เหนอะหนะไม่อุดตันด้วยใช้แล้วไม่อุดตันนะคะเป็นครีมกันแดดที่คนที่มีปัญหาสิวใช้ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะตัวเดียวทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและสามารถที่จะเป็นเมคอัพแทนรองพื้นได้ด้วยนะคะไม่ใช่รองพื้นใครใช้ก็ติดใจนะคะผิวดูสว่างดูผ่องดูใสเป็นกันแดดในตัวที่อยากให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ใช้กันนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะแนะนำเลยนะคะครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรที่เพิ่มปริมาณและเพิ่มการบำรุงผิวพร้อมด้วยเพิ่มความกระจ่างสว่างใสให้กับผิวลองดูนะคะครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งที่ใช้แล้วใครก็ทักหน้าดูสว่างกระจ่างใสดูผิวผ่องดูธรรมชาติไม่หนาค่ะปกปิดแบบธรรมชาติแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสแบบหน้าไม่ลอยไม่หลอกนะคะสอบถามที่053242429และ053244081ค่ะ

พร้อมไหมคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพร้อๆกับ FM 102.25 MHz ฟังกันยาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆ24ชั่วโมงก็มีเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามแบบนี้ละค่ะแล้วก็อยากจะอวยพรให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าสุขภาพร่างกายดีวันดีคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกปีนะคะมีความสุขมากๆกันนะคะและแน่นอนค่ะโจ้ก็อยากจะย้ำกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเลอชัวอยากจะบอกเลยนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาสำหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายจริงๆอยากให้คุณได้ลองใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่อยากแนะนำให้ได้ใช้กันเซรั่มล้างหน้าของเรานั้นเป็นสูตรที่สกัดจากน้ำซาวข้าวแล้วเขาใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีเกรด A เลยนะคะเป็นเซรั่มล้างหน้าที่ไม่มีฟองค่ะเวลาที่คุณล้างหน้าเนี่ยคุณจะได้บำรุงผิวหน้าด้วยน้ำซาวข้าวแล้วให้ความรู้สึกเหมือนทาเซรั่มบำรุงผิวด้วยคุณผู้ฟังแค่บีบเซรั่มล้างหน้าตัวนี้ลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็แตะผสมน้ำถูให้เข้ากันบนฝ่ามือแล้วนวดลงไปที่ผิวหน้านะคะทุกครั้งที่คุณล้างหน้าด้วยเซรั่มน้ำซาวข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะเหมือนได้ทาเซรั่มบำรุงผิวเลยล้างแล้วผิวนุ่มค่ะหน้าดูใสแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะผิวไม่ตึงผิวชุ่มชื้นมากทีเดียวนะคะเขาทำความสะอาดผิวพร้อมๆกับบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีมากค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะเซรั่มล้างหน้าตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนผิวหน้าแห้งแพ้ง่ายแล้วก็มีริ้วรอยค่ะเพราะอะไรเพราะคนที่ผิวหน้าแห้งเนี่ยนะคะจะทำให้ริ้วรอยเกิดขึ้นได้ง่ายและถ้าปล่อยให้ผิวหน้าแห้งไม่เติมความชุ่มชื้นไม่หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าแล้วเนี่ยจากริ้วตื้นๆก็จะเป็นร่องลึกทำให้หน้าดูแก่แล้วก็มีริ้วรอยเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังนี่โจ้ก็บอกเลยนะคะแนะนำเลยค่ะเลอชัวเนี่ยนะคะเน้นเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่มีอายุเพราะว่าผิวหน้าผิวพรรณของคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยปัญหาใหญ่ๆปัญหาหลักคือผิวแห้งพอผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์จากเลอชัวถือว่าตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนผิวแห้งผิวหน้าที่มีริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็คนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจ้พยายามย้ำนะคะเพราะว่าอยากให้คุณได้ลองใช้โดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงลองผิดลองถูกเองตรงนี้โจ้ย้ำเลยว่าไม่มีสารอันตรายไม่มีสเตียรอยไม่มีสารประหลอดนะคะไม่มีไฮโดรควินอนเน้นความเป็นธรรมชาติตัวโจ้เองก็ใช้โจ้ถึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวดูดีสวนทางกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างครีมบำรุงผิวเราก็มีครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนตัวนี้เนื้อครีมบางเบาแล้วก็บำรุงผิวหน้าได้ดีเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหมองผิวคล้ำผิวหน้าที่มีริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงเซรั่มเชเอ็มเทศต้นหลิวจีนนะคะเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยปัญหาอีกอย่างนึงนอกจากผิวแห้งแล้วรูขุมขนที่กว้างมากขึ้นผิวที่ดูหยาบดูกระด้างผิวดูไม่ละเอียดไม่เนียนเนี่ยจะแนะนำให้ใช้เซรั่มตัวนี้ควบคู่กับครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนตอบโจทย์ปัญหาผิวได้ดีค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะย้ำเลยค่ะว่าถ้าคุณยังไม่เคยใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวเนี่ยน่าเสียดายจริงๆนะเพราะว่าหลายต่อหลายใบหน้าที่เขาใช้แล้วดูผิวผ่องผิวดูเนียนแล้วแถมยังได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้วยค่า SPF ของกันแดดที่มีค่าสูงถึง50 PA บวกนะเป็นครีมกันแดดที่ใครใช้ก็ติดใจเพราะว่าเวลาที่คุณทาครีมกันแดดเนื้อแป้งตัวนี้ลงไปบนผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแล้วเนื้อเขาบางเบากลืนเข้าไปกับผิวนะคะทาแล้วหน้าจะดูผ่องดูเนียนไม่ต้องทาแป้งเลยก็ได้นะคะเนื้อบางเบากว่ารองพื้นเยอะเลยนะคะแล้วก็น่าจะดูธรรมชาติผิวดูผ่องแบบธรรมชาติไม่หนาเหมือนเวลาที่เราทารองพื้นนะคุณผู้ฟังกันแดดได้ดีแล้วก็ช่วยให้หน้าดูเนียนดูผ่องลองใช้ดูนะคะหรือจะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้ก็เนื้อบางเบาไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนใช้แล้วสบายผิวมากๆยิ่งคนที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าต้องเจอกับแดดแดงๆเป็นประจำเนี่ยโจ้แนะนำนะคะ
ครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้ทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเนื้อเนี่ยเขาจะบางเบาสบายผิวทาแล้วซึมกลืนไปกับผิวด้วยนะคุณผู้ฟังไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็กันแดดได้สูงค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะเอาเป็นว่าก็สอบถามดูได้นะคะสินค้าจากเลอชัวและใครที่ผิวแพ้ง่ายเป็นผดเป็นผื่นน้ำเหลืองไม่ค่อยจะดีแขนขาลายมีจุดด่างดำตามผิวแขนผิวขาผิวกระด่างกระดำไม่เรียบเนียนเนี่ยนะคะโจก็แนะนำนะแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1อยากให้คุณได้ลองใช้นะคะใช้ควบคู่กับครีมทาผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอทาบำรุงผิวสมานผิวที่มีปัญหาทาบำรุงผิวให้ผิวเนียนผิวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจุดด่างดำรอยกระด่างกระดำตามผิวแขนผิวขารวมไปถึงผดผื่นต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่เราคัดแล้วค่ะสนใจก็สอบถามได้ค่ะที่053-24-2429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเขาหลีปากเก็กเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์กทอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai-hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและยิ่งทำมากเข้านานเข้ายั่งยืนเข้าผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปทุกทีคนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผลก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่างพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2521

มีตัวช่วยดีๆก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรเขากวางอ่อนรายเฮงๆจากเวชกรคงจะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วล่ะแต่ที่แน่ๆนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีเลขทะเบียนอย.ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีเหล้าเป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานง่ายมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเพื่อบำรุงร่างกายทานบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับคนที่รักเพลงเก่าๆคนที่รักสุขภาพเชิญแวะเข้าไปที่นั่นกันได้8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันนะคะอยากจะมีผิวสวยผิวสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยงแนะนำผลิตภัณฑ์จากเลอชัวร์แล้วก็ยังมีสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างยาสีฟันกำแพง7ชั้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสมุนไพรบำรุงดูแลฟื้นฟูรากผมให้แข็งแรงลดปัญหาผมหลุดร่วงกระตุ้นให้ผมใหม่กลับงอกขึ้นมาแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะวัตถุมงคลก็มีสำหรับการเช่าและบูชาสนใจก็แวะเข้าไปกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลข053-242429และ053-244-0819ค่ะ

มีอะไรดีๆเราก็บอกต่อกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองได้ใช้สินค้าที่เราแนะนำกันตรงนี้ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับอย่างผลิตภัณฑ์จากสยามพลายบายเลอชัวถ้าอยากจะดูแลผิวพรรณใบหน้าผิวทั่วตัวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ผิวหน้ายันผิวตัวนะคะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าซึ่งเป็นเซรั่มน้ำซาวข้าวใครที่ผิวหน้าแห้งๆเนี่ยนะคะลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มไปในตัวเนี่ยนะคะจะแนะนำให้คุณลองใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นสูตรที่ไม่มีฟองล้างแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเวลาที่คุณผู้ฟังล้างหน้าด้วยเซรั่มสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิตัวนี้นะคะจะแนะนำนะคุณผู้ฟังพยายามนวดหน้านะคะนวดหน้าประมาณสัก 1-2 นาทีคือเวลาใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเนี่ยแค่คุณบีบลงไปบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้น้ำแตะแล้วก็ลูบบนฝ่ามือจากนั้นก็นำมานวดถูบริเวณใบหน้าของคุณล้างบริเวณรอบดวงตาใบหน้าลำคอนวดเบาๆนะคะประมาณสักครึ่งนาทีหรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยสัก 1-2 นาทีก็ได้นะคะเป็นการล้างหน้าที่เหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าไปในตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีวิตามินมีแร่ธาตุสูงนะคะแล้วยิ่งเรามีการสกัดซึ่งได้ความเข้มข้นจากน้ำซาวข้าวซึ่งเราใช้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมรวมไปถึงมีสมุนไพรใบบัวบกสมุนไพรกราวเกลือและสมุนไพรอื่นๆที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าคุณล้างหน้าได้สะอาดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มฟองตัวนี้ไม่มีสารเพิ่มฟองนะคุณผู้ฟังอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะผิวมันแห้งจริงๆนะมันไม่เหมือนสมัยที่เราอายุน้อยๆการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทำให้หน้าชุ่มชื้นก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายจริงไหมคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยลองใช้เจ้าแนะนำนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้าบำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์กันแดดครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำหรือจะเป็นมาสก์พอกหน้าจากสมุนไพรยังไงถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

ูดถึงคนผิวแห้งเนี่ยไม่ได้แค่ดูแลตัวเองด้วยการทาครีมเท่านั้นนะคะแต่ว่าการล้างหน้าทำความสะอาดผิวก็ต้องเลือกให้มากยิ่งอายุเยอะหน้าแห้งง่ายทำให้ผิวมีริ้วรอยได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังทำให้ผิวแพ้ง่ายด้วยถ้าเกิดว่าผิวของเราแห้งมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาผิวอีกเยอะเลยล่ะค่ะทั้งรูขุมขนกว้างผิวสากเจอแดดเจอลมก็ผิวหน้าแดงหน้าแพ้ง่ายเป็นผดเป็นผื่นง่ายนะคะลงครีมหรือว่าทากันแดดเวลาที่เราผิวแห้งๆเนี่ยก็มักจะเป็นคราบๆด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังคะถ้าเราล้างหน้าอย่างถูกต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ผิวของเราดูดีดูอ่อนวัยได้นะคะอยากล้างหน้าสะอาดๆแบบปลอบประโลมผิวด้วยฟองจากธรรมชาติไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งแสบลดปัญหาผิวแห้งกระด้างล้างๆไม่แห้งตึงเนี่ยจะแนะนำมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ก็เป็นสินค้าในเครือของเลอชัวเพียงแต่ว่าเขาเน้นสำหรับคนผิวบอบบางมากๆนะคะแล้วก็เน้นสมุนไพรออร์แกนิกซึ่งมีการคัดเกรดคัดสายพันธุ์สมุนไพรแล้วก็อายุของสมุนไพรที่โตเต็มใบมาใช้ในสูตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้เป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่ว่าฟองเขาอ่อนโยนไม่ใช่ฟองจากเคมีนะคะเป็นฟองจากธรรมชาติก็อย่างที่บอกค่ะล้างแล้วสบายผิววันไหนที่โดนแดดโดนลมปะทะหรือว่าใครที่อยู่กับไอร้อนๆทำขนมทำอาหารอยู่กับเตาขนมเตาแก๊สนึ่งข้าวหุงข้าวบางคนเปิดร้านอาหารบางคนนึ่งข้าวขายทำเบเกอรี่หรือบางคนที่ทำงานที่ค่อนข้างที่จะเจอแดดเจอลมมากๆทั้งวันเนี่ยนะคะไอร้อนๆทำร้ายผิวนะการล้างหน้าที่ช่วยปลอบลมผิวโจแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดตัวนี้เขามีทั้งสารสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกดอกเก๊กฮวยน้ำผึ้งมานูก้าใบบัวบกแล้วก็ยังมีขมิ้นมีไพรด้วยขมิ้นที่เขาใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์จากทางภาคใต้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องของสารสำคัญโดยเฉพาะสารสีเหลืองจากเคอร์คูมินนะคะแล้วก็ยังมีไพรด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่นำมาใช้ในสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนฟองจากเคมีไม่ใช้นะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้นอกจากผิวจะไม่แห้งตึงแล้วเนี่ยยังเป็นการปลอบประโลมผิวถนอมผิวบำรุงดูแลผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินอกจากหน้าไม่แห้งแล้วผิวยังแลดูกระจ่างใสด้วยใครที่มีปัญหารอยแดงรอยดำก็แลดูจางลงได้ดีด้วยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวเวลาพักผ่อนน้อยๆ นอนดึกๆหรือว่าช่วงไหนที่ออกกำลังกายเหงื่อออกเยอะๆอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดพวกคราบเหงื่อคราบใครเนี่ยนะคะอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแบบอ่อนโยนแล้วก็ถนอมผิวแนะนำเลยนะคะปัญหาผดปัญหาสิวการล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บติจูดตัวนี้ก็ช่วยดูแลสมานผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาติทั้งขมิ้นทั้งไพรใบบัวบกเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวโจเชื่อว่าหาข้อมูลดูนะคะได้ประโยชน์จากสมุนไพรเหล่านี้แน่นอนซึ่งเฮิร์บติจูดเนี่ยนะคะเขาพยายามนำภูมิปัญญาโบราณสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณแล้วก็มีคุณภาพที่ใช้กันมานานนะคะในการดูแลผิวพรรณของคนสมัยก่อนเนี่ยนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้แล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้สมุนไพรแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการสกัดสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ให้ใช้แล้วได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะอยากล้างหน้าแล้วมีผิวนิ่มๆผิวดูกระจ่างใสล้างคราบกันแดดคราบเครื่องสำอางได้ดีนะย้ำเลยนะคะไม่มีสารเพิ่มฟองที่เป็นเคมีประเภทที่ฟองใหญ่ๆฟองเยอะๆล้างแล้วผิวกระด้างกระด้างผิวแห้งๆเนี่ยตัวนี้เราใช้ฟองจากพืชธรรมชาติที่ไม่รุนแรงกับผิวหน้าล้างหน้าสะอาดมีความนุ่มๆของผิวไม่ใช่ล้างแล้วรู้สึกมีเมือกๆนะมันมีความสะอาดแบบผิวนิ่มๆแล้วก็รู้สึกสบายผิวด้วยเพราะว่าเขามีทั้งว่านหางจระเข้น้ำผึ้งมานูก้าและดอกเก๊กฮวยแล้วก็สมุนไพรใบบัวบกซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแห้งง่ายแล้วก็แห้งมากๆคนที่ผิวอุดตันง่ายอยากจะหาตัวล้างหน้าที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาผิวอยากจะล้างหน้าสะอาดแบบอ่อนโยนล้างแล้วรู้สึกดีเอาเป็นว่าโจแนะนำผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้มูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากดอกเก๊กฮวยขมิ้นไพรน้ำผึ้งมานูก้าและว่านหางจระเข้ออร์แกนิกและที่สำคัญ
เป็นฟองจากพืชธรรมชาติที่มีความละเอียดมากฟองนุ่มๆ นะคะสะดวกมากนะคะกดปั๊มออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อโฟมเลยนะเนื้อโฟมเนี่ยเป็นฟองเล็กๆละเอียดมากๆตัวโจเองเนี่ยใช้แล้วก็ติดอกติดใจนะคะจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวพัฒนามาเป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่เป็นฟองที่อ่อนโยนแล้วล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นปลอบประโลมผิวดูแลผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเปิดบริการ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะก็ไปเลือกดูสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆที่โจ้แนะนำได้ยินได้ฟังตัวไหนรวมไปถึงเพลงเก่าๆที่ชอบไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้สมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมทานบำรุงร่างกายทานแบบสบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมที่เลือกที่กินเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพไหมมันจะมีสเตียรอยไหมอันนี้โจ้ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีสเตียรอยแน่นอนนะคะทานแล้วได้ประโยชน์ตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากเลอชัวก็เลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนเซรั่มบูสเตอร์สเปรย์ออร์แกนิกระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าช่วยดูแลปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นแก่ได้ดีด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532424 29และ0532440814นะคะ

ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวแรงฟังทางนี้นะคะโจ้กำลังจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคนที่มีกลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าเหม็นแล้วก็ใช้มาหลากหลายรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สมุนไพรโรออนแป้งระงับกลิ่นเอาเป็นว่าผ่านมาหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเวลาที่มีเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าวันไหนที่ต้องทำกิจกรรมทำงานนอกสถานที่อยู่ในที่ร้อนอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวแรงรักแร้เหม็นเปรี้ยวแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยบางคนกลิ่นตัวเหม็นจนติดเสื้อผ้าที่ใส่นะคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสำหรับคนกลิ่นตัวแรงกลิ่นแก่กลิ่นผู้สูงวัยใช้ได้ผลกลิ่นเท้าเหม็นๆก็ใช้ได้ดีนะเจ้าก็อยากจะแนะนำนะคะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกใบหญ้านางตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีปัญหากลิ่นตัวแรงเน้นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็กรรมวิธีแบบโบราณผสมผสานกับนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยในเรื่องของการนำสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นตัวกลิ่นผู้สูงวัยรวมไปถึงกลิ่นเท้าได้ผลดีมากๆพูดถึงตัวที่ใช้สำหรับการดูแลกลิ่นตัวกลิ่นเท้าเนี่ยจะใช้ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนอยากให้สังเกตให้ดูตอนที่เรามีเหงื่อเยอะๆถ้ามีเหงื่อเยอะๆแล้วเนี่ยกลิ่นตัวไม่มากลิ่นเท้าไม่โชยนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลปัญหากลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าเหม็นกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นแก่ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องไปหาเองเทสเองให้วุ่นวายนะคะเราเก็บเคสข้อมูลมาจากคนใช้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ซึ่งอาชีพนี้เนี่ยทราบกันดีใช่ไหมคะว่าเป็นอาชีพการสอนออกกำลังกายเป็นอาชีพที่เหงื่อออกเยอะแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยต้องหมักอยู่กับเหงื่อหลายๆชั่วโมงเสื้อผ้าก็จะเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อใช่ไหมคะซึ่งในกลุ่มอาชีพของเทรนเนอร์ก็ใช้แล้วได้ผลดีเพราะแม้ว่าเหงื่อจะออกเยอะแต่ว่ากลิ่นตัวไม่เหม็นจริงๆนะตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงผู้ชายนะคะใช้แล้วก็ติดใจโจก็อยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังหรือแม้กระทั่งคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเวลาเหงื่อออกมักจะมีความอับชื้นมากกว่าคนผอมนะทำให้มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงบางคนมีกลิ่นที่เท้าด้วยเพราะว่าคนอ้วนหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยต่อมเหงื่อจะผลิตเหงื่อมากกว่าคนผอมใส่รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบแล้วมีกลิ่นเท้าก็อยากแนะนำตัวนี้ให้คุณได้ใช้นะคะแล้วก็กลุ่มของนักเรียนนักศึกษาพนักงานวัยทำงานที่ต้องใส่ชุดฟอร์มสีอ่อนที่ชอบมีปัญหาเหงื่อออกที่รักแร้และเสื้อเปียกลองใช้ดูจะรู้สึกแห้งสบายเสื้อไม่เป็นคราบไม่มีกลิ่นตัวเหม็นติดเสื้อผ้าเลยจากการที่ให้น้องๆนักศึกษานักเรียนแล้วก็พนักงานที่ต้องทำงานใส่ชุดยูนิฟอร์มสีอ่อนๆใส่เสื้อเชิ้ตหรือว่าใครที่ต้องใส่ชุดช็อปเสื้อช็อปที่อาจจะมีความหนาของเนื้อผ้าเนื้อผ้าไม่ระบายอากาศสักเท่าไหร่นะคะวิศวกรคุมงานช่างไฟช่างแอร์ใส่เสื้อช็อปชุดช่างหรือว่าเสื้อผ้าเข้ารูปที่ผ้าหนาไม่ค่อยระบายอากาศต้องหมักกับเหงื่อนานๆเนี่ยโจอยากแนะนำให้ได้ใช้เช่นกันค่ะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ากังวลในเรื่องของกลิ่นแก่กลิ่นผู้สูงวัยรู้สึกไม่มั่นใจอยากจะดูแลปัญหากลิ่นตัวกลิ่นแก่กลิ่นผู้สูงวัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตัวนี้ทำขึ้นมาตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าแล้วก็ครอบคลุมไปถึงกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นแก่กลิ่นแก่ที่มีลักษณะเหมือนกลิ่นเทียนไขกลิ่นแว็กหรือว่ากลิ่นหนังสือเก่าที่มันอับๆอ่ะนะคะใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหากลิ่นตัวแรงเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายแล้วเหงื่อออกเยอะแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยมีปัญหาเรื่องกลิ่นบางคนมีกลิ่นเท้าเหม็นบางคนมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าเหม็นใช้มาหลากหลายรูปแบบที่เคยใช้อยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปอาจจะช่วยได้แต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงหลังอาบน้ำพอผ่านช่วงเช้าไปบ่ายๆเนี่ยมันคุมกลิ่นไม่อยู่โจ ก็อยากแนะนำตัวนี้นะคะใครที่ใส่รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นทั้งวันใส่ถุงเท้าทั้งวันแล้วกังวลในเรื่องของกลิ่นเท้าไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าอย่างน้องๆ นักเรียนเนี่ยนะคะทำกิจกรรมเยอะเล่นกีฬาซ้อมดนตรีบางทีห้องซ้อมดนตรีหลายๆที่เวลาจะเข้าไปซ้อมก็ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ย
เป็นช่วงที่ฮอร์โมนกำลังปรับเปลี่ยนก็มักจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นทำให้เกิดความไม่มั่นใจกลัวเพื่อนล้อเรื่องของกลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าเหม็นใครที่มีลูกมีหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นโจอยากแนะนำผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเราใช้สารส้มสตุแบบโอรานซึ่งจะช่วยให้สารส้มมีความอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คุมกลิ่นได้ดีนี่คือข้อแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวทั่วๆไปที่หลายคนอาจจะเคยใช้เรื่องของสารส้มไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแป้งของโรออนหรือว่ารูปแบบของสเปรย์นะคะตัวนี้ผสมผสานกับสมุนไพรใบหญ้านางขมิ้นใบชาสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเกรดออร์แกนิกทั้งนั้นไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือว่าสารกันเสียไม่มีสารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตซึ่งเป็นสารระงับกลิ่นแต่ว่าเราใช้สมุนไพรธรรมชาตินะคะเรียกได้ว่าคัดสมุนไพรที่ช่วยลดกลิ่นเกรดออร์แกนิกตัวไหนที่ว่าดีว่าเด่นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่นึกถึงด้วยซ้ำในเรื่องของขมิ้นสมัยก่อนเนี่ยขมิ้นใช้สำหรับการดูแลประทินผิวแล้วยังช่วยเรื่องของกลิ่นตัวได้ดีแต่ปัญหาของขมิ้นเนี่ยเวลานำมาใช้แล้วมันจะมีสีเหลืองๆของขมิ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่ามันจะเลอะติดเสื้อผ้าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ไม่ต้องกังวลนะคะผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อย่างที่บอกนอกจากใช้สารส้มสตุแล้วมีสารสกัดจากสมุนไพรหลายๆตัวทั้งขมิ้นใบชาใบฝรั่งแล้วก็อีกหลายตัวเลยล่ะค่ะอะไรที่ว่าดีกับเรื่องของการลดกลิ่นแล้วก็ช่วยให้รักแร้รู้สึกแห้งสบายคุมกลิ่นได้ยาวนานเนี่ยเราคัดมาแล้วก็ทำออกมาในรูปแบบของสเปรย์ซึ่งสะดวกใช้งานง่ายนะคะ 2-in-1 พกพาได้สะดวกใช้ได้ทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้ากลิ่นผู้สูงวัยและที่สำคัญนะคะตัวนี้เขาเป็นสเปรย์นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งใช้นวัตกรรมการสกัดสมุนไพรให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณในการสตุสารส้มจนได้สูตรที่ลงตัวแบบนี้มานะคะใครที่สนใจสเปรย์ระงับกลิ่นใบหญ้านางผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเลอชัวตัวนี้นะคะไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ใช้แล้วจะติดใจเหมือนกับสินค้าหลายๆตัวที่หลายๆคนได้เคยใช้มานะคุณผู้ฟังก็ย้ำนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเน้นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของกลิ่นสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้ทำขึ้นมาเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมแพ้โรออนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวแรงกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนช่วยเรื่องกลิ่นได้ดีใช้แล้วรักแร้ไม่ดำแล้วไม่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นประเภทที่มีส่วนผสมของน้ำหอมเนื่องจากว่าแพ้น้ำหอมหรือบางคนกลิ่นตัวแรงการที่ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นเนี่ยกลายเป็นว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมบ่ายๆเนี่ยพอเหงื่อออกเยอะๆแล้วเวียนหัวกลิ่นน้ำหอมกับกลิ่นตัวที่ผสมกับเหงื่อแล้วมันรู้สึกว่ามันปวดหัวมันมึนหัวใครที่มีปัญหาแบบนี้อยากให้ลองนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหาซื้อได้ค่ะใช้ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะคะ 2-3 เดือนขึ้นไปแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวทั้งคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายหรือแม้กระทั่งลูกๆหลานๆเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าเอาเป็นว่าโจ้แนะนำนะคะใช้แล้วจะติดใจช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มีราคาพิเศษด้วยนะคะยังไงก็สอบถามได้หมายเลข0532424 29และ0532440814นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ไม่ต้องรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-2429และ081-289

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line@sai-999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2503

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวหลายๆท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันใช่ไหมคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยใครๆก็ทักว่าหน้าดูใสผิวดูดีผิวดูเนียนแล้วก็ดูผ่องหน้าสว่างหน้าไม่คล้ำไม่หมองนะคะแล้วก็ตัวเดียวเนี่ยจบค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งแล้วก็เป็นตัวบำรุงได้ด้วยสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากสยามพลายบายเลอชัวตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเรามีการปรับไซส์นะคะเพิ่มปริมาณแล้วก็ยังมีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกด้วยจะเห็นว่าสูตรใหม่เนี่ยใช้ไลกว่าเดิมนะคะด้วยการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาคือหมายความว่าครีมกันแดดสูตรแป้งของเราเพิ่มการบำรุงด้วยบางเบามากขึ้นใช้น้อยนะคะแต่หน้าเนี่ยจะดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันแดดติดทนได้ทั้งวันเหงื่อออกเนี่ยไม่เป็นคราบไม่ตกล่องสบายผิวหน้ามากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นคือกันแดดได้ดีมากขึ้นบางเบามากขึ้นใช้น้อยลงนะคะหน้าก็แลดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวค่ะสำหรับครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวนะคะคุณแตะแต้มแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแป้งซึมเข้ากับผิวดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะกันแดดจะเซตตัวเข้ากับผิวหน้าไม่หนาไม่เหนอะหนะไม่ใช่รองพื้นนะคะหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเลิกใช้รองพื้นเลิกทาแป้งเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นทั้งแป้งที่มีเนื้อบางเบามีความพิเศษตรงที่ว่าบางเบาซึมเข้ากับผิวไม่หนาเลยไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยเวลาเหงื่อออกก็ไม่เป็นคราบใครใช้ก็ติดใจนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเกลี่ยง่ายไม่ขาวเวอร์หน้าไม่วอกนะคะบางเบาไม่เหนอะหนะไม่อุดตันด้วยใช้แล้วไม่อุดตันนะคะเป็นครีมกันแดดที่คนที่มีปัญหาสิวใช้ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะตัวเดียวทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและสามารถที่จะเป็นเมคอัพแทนรองพื้นได้ด้วยนะคะไม่ใช่รองพื้นใครใช้ก็ติดใจนะคะผิวดูสว่างดูผ่องดูใสเป็นกันแดดในตัวที่อยากให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ใช้กันนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะแนะนำเลยนะคะครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรที่เพิ่มปริมาณและเพิ่มการบำรุงผิวพร้อมด้วยเพิ่มความกระจ่างสว่างใสให้กับผิวลองดูนะคะครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งที่ใช้แล้วใครก็ทักหน้าดูสว่างกระจ่างใสดูผิวผ่องดูธรรมชาติไม่หนาค่ะปกปิดแบบธรรมชาติแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสแบบหน้าไม่ลอยไม่หลอกนะคะสอบถามที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

ู้ฟังคะมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดที่น่าสนใจสำหรับน้องใหม่ตัวนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้จังเลยเพราะว่าใครที่เคยติดใจเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวแล้วเนี่ยโจเชื่อว่าใช้มูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้จะยิ่งติดใจเพราะว่าเป็นการพัฒนาสูตรสำหรับการล้างหน้าที่มีความอ่อนโยนมากขึ้นอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรที่ช่วยสมานผิวเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อายุมากแล้วผิวพรรณแห้งมากแห้งง่ายสังเกตไหมคะจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแห้งมากแล้วก็แห้งง่ายจริงๆผิวเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยลงเพราะว่าต่อมไขมันเนี่ยมันทำงานลดลงผิวก็เลยแห้งแล้วผิวแห้งเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวอ่อนแอผิวบางด้วยนะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายขึ้นผลิตภัณฑ์มูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่มีส่วนทำให้ผิวแห้งง่ายนะคะอย่างน้ำหอมเนี่ยเหตุผลที่มูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้ไม่ใส่น้ำหอมก็เพราะว่าอยากให้คนผิวแพ้ง่ายแพ้น้ำหอมได้ใช้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่มีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ในสูตรเนี่ยมันจะต้องมีแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนผสมแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราแห้งง่ายแล้วก็แห้งมากด้วยนะคุณผู้ฟังสูตรนี้บอกได้เลยว่าอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจะไม่มีฟองนะคะซึ่งก็จะเป็นการถนอมผิวหน้าหลังล้างหน้าผิวไม่แห้งตึงแต่ว่ามูดโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้เขาจะมีฟองนี่คือข้อแตกต่างและที่สำคัญฟองที่ใช้ในสูตรนี้เป็นฟองจากพืชธรรมชาติการที่เพิ่มฟองเข้าไปก็เพื่อให้การล้างหน้าสะอาดมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ใครที่ใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเขาจะไม่มีฟองนะก็ล้างหน้าได้ดีผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแต่ว่าสำหรับคนที่แต่งหน้าใช้ครีมกันแดดทุกวันหรือว่าคนที่เหงื่อออกเยอะๆเวลาออกกำลังกายหรือว่าทำงานข้างนอกที่เวลาอากาศร้อนๆแล้วเหงื่อออกเยอะๆเจอฝุ่นเจอควันเนี่ยก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าอาจจะล้างคราบกันแดดคราบเครื่องสำอางคราบเหงื่อคราบใครได้ไม่สะอาดเท่ากับการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองนะคะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทั่วๆไปที่เขามีฟองจะสังเกตว่าพวกฟองเยอะๆฟองที่มีลักษณะฟองใหญ่ๆที่ไม่ใช่ฟองละเอียดละเอียดเนี่ยล้างแล้วจะทำให้ผิวหน้าแห้งผิวสูญเสียความชุ่มชื้นล้างแล้วแสบหน้าผิวมันตึงเกินไปมันทำให้ผิวหน้าแห้งผิวมันเอียดเกินไปใช่ไหมคะการล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยการที่เขาใช้ฟองจากพืชธรรมชาตินะคะที่มีความอ่อนโยนมากๆสังเกตนะคะปั๊มโฟมออกมาเนี่ยเนื้อโฟมจะนุ่มเนื้อโฟมจะเล็กมากแล้วก็มีความนุ่มมีความละเอียดมากเหมือนวิปครีมเลยอ่ะคุณผู้ฟังอยากล้างหน้าแบบมีฟองล้างแล้วหน้าไม่แห้งผิวไม่แสบไม่ตึงแนะนำเลยมูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้คนแต่งหน้าบางๆไม่ได้ลงรองพื้นหนาๆคนที่ใช้ครีมกันแดดทุกวันคุณผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าใช้ครีมกันแดดเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าล้างหน้าไม่ค่อยสะอาดมีพวกสิวอุดตันสิวอักเสบขึ้นนะคะคนที่ทำงานที่เหงื่อออกเยอะอยากจะหาตัวที่ช่วยทำความสะอาดคราบเหงื่อคราบใครพวกฝุ่นละอองต่างๆได้ดีแล้วไม่ทำให้ผิวแห้งชอบการล้างหน้าแบบมีฟองโจแนะนำมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากดอกเก๊กฮวยขมิ้นไพรและที่สำคัญนะคะเขายังมีสารสกัดจากน้ำหมักว่านหางจระเข้ซึ่งใช้ว่านหางจระเข้ที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะว่านหางจระเข้ที่มีอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะค่อนข้างโตเต็มวัยแล้วก็มีสรรพคุณมีและธาตุต่างๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็ทำให้การล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้ช่วยให้คุณรู้สึกสบายผิวคนที่ทำงานอยู่กับไอร้อนๆอยู่กับเตาอบขนมเตาทำอาหารผิวหน้าจะกล้านผิวจะแห้งแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นมากกว่าคนอื่นลองล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้ใช้แล้วจะชอบค่ะจะรู้สึกสบายผิวมากนะคะก็อย่างที่ย้ำเลยว่าเขามีน้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกแล้วก็มีดอกเก๊กฮวยน้ำผึ้งมานูก้าน้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยจากนิวซีแลนด์นะคะเป็นน้ำผึ้งเกรดที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงซึ่งจะช่วยปลอบประโลมผิวลดความหยาบกร้านของผิวปลอบประโลมผิวจากไอร้อนความร้อนได้ดีล้างแล้วผิวจะนุ่มแล้วก็มีความกระจ่างใสของผิวหน้าด้วยใครที่มีผดมีผื่นมีสิวเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ใช้ได้นะจนแนะนำเอาแบบธรรมชาติอ่อนโยนสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาสิว
คนที่มีลูกมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องผดเรื่องผื่นเรื่องสิวใช้ได้เลยนะคะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้มีสารสกัดจากขมิ้นเขาสกัดจากขมิ้นสายพันธุ์จากภาคใต้นะคะซึ่งคัดแล้วนะว่ามีสารเคอร์คูมินมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงนอกจากขมิ้นที่จะช่วยดูแลสมานผิวเรื่องของปัญหาสิวผิวอักเสบแล้วเนี่ยมีไพรด้วยนะคะใบบัวบกสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรดีๆทั้งนั้นที่ว่าดีกับผิวเราคัดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับฟองโฟมจากพืชธรรมชาติเพื่อให้การล้างหน้าของคุณล้างได้สะอาดและได้ถนอมผิวล้างแล้วหน้าไม่แห้งผิวไม่แสบผิวแลดูกระจ่างใสผิวดีได้ในขั้นตอนของการล้างหน้านะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรอ่อนโยนล้างหน้าสะอาดล้างคราบเมคอัพเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าปัดแก้มทาตาพวกเมคอัพบางๆสำหรับคนที่แต่งหน้าเบาๆคือไม่ได้ลงรองพื้นหนาๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างพวกคราบเมคอัพเครื่องสำอางแล้วก็คราบกันแดดได้สะอาดได้ดีนะคะในขั้นตอนของการล้างหน้าล้างแล้วผิวไม่ฝืดไม่แห้งตึงเลยผิวยังดูใสๆด้วยลดปัญหาการอุดตันจากการล้างกันแดดเครื่องสำอางที่ไม่สะอาดได้ดีมากขึ้นคนที่นอนดึกหรือว่าเจอฝุ่นเจอควันเยอะแล้วก็มีพวกสิวผดสิวผื่นสิวอักเสบเจ็บๆเนี่ยใช้ตัวนี้ล้างได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกมีสารสกัดจากขมิ้นไพรใบบัวบกช่วยสมานผิวได้ดีรอยแดงรอยดำก็แลดูจางลงได้ดีด้วยค่ะเน้นเลยนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรอ่อนโยนล้างหน้าได้สะอาดไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็มีฟองละเอียดฟองนุ่มๆล้างหน้าสะอาดแบบมีฟองแต่ว่าเป็นฟองที่อ่อนโยนจากพืชธรรมชาติไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนพาราเบนก็คือสารกันเสียนะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนแอลกอฮอล์ในสูตรนี้เขาพยายามเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหน้าได้ง่ายแล้วก็อะไรที่ทำให้ผิวหน้าแห้งแล้วไม่จำเป็นกับการล้างหน้าเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำหอมเลยไม่ถูกใช้ในสูตรนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอยากล้างหน้าด้วยน้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็ฟองนุ่มๆละเอียดละเอียดเวลานวดสัมผัสแล้วล้างที่หน้าเนี่ยให้ความรู้สึกสบายผิวล้างแล้วรู้สึกดีสบายผิวไม่ทำให้ผิวแห้งเจ้าแนะนำนะคะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้ใช้ดีค่ะใครที่เคยติดใจถูกใจเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวโจเชื่อว่าถ้าคุณได้ใช้มูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรสูตรนี้จะยิ่งชอบนะคะเพราะว่าล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นถนอมผิวได้ดีมากขึ้นเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางมากๆใช้ได้ดีเลยนะคะอยากจะให้หลายๆท่านนะคะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนล้างแล้วผิวดีล้างแล้วรู้สึกเลยว่าผิวหน้าไม่สูญเสียความชุ่มชื้นผิวแลดูกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากน้ำผึ้งมานูก้าดอกเก๊กฮวยแล้วก็น้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากขึ้นด้วยฟองโฟมจากพืชธรรมชาติใช้กันได้ทั้งครอบครัวนะคะผิวของคนที่มีอายุมากที่เริ่มรู้สึกว่าผิวบางผิวเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยผิวแห้งง่ายแห้งมากอยู่ในห้องแอร์นอนห้องแอร์อาบน้ำอุ่นแล้วต้องการตัวที่ช่วยล้างหน้าที่ไม่ทำให้ผิวแห้งง่ายแห้งมากเนี่ยจะแนะนำตัวนี้เลยนะคะลูกหลานหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสิวผดสิวผื่นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะช่วยสมานผิวได้ดีมากๆแล้วอ่อนโยนด้วยนะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็สอบถามได้นะคะสินค้าดีๆน่าสนใจมากมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบนะคะสำหรับงานเพลงที่จบไปเดี๋ยวยังมีเพลงเพราะๆให้คุณติดตามนะคะฟังกันต่อได้ตลอดทั้งวันเลยฟังกันบ่อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเพราะสินค้าคุณภาพที่โจ้แนะนำกันตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอะไรก็ตามที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพเราก็อยากจะให้คุณได้ใช้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะคะกำลังจะบอกว่าเรื่องของผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะคนที่หงอกก่อนวัยต้องปิดผมขาวย้อมผมหงอกกันบ่อยๆอยากจะหลีกเลี่ยงจากพวกสารเคมีแรงๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะสารแอมโมเนียนะคะแล้วก็สารไฮโดรเจนสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกหงอกก่อนวัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่โจ้กำลังแนะนำตรงนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรเข้มข้นนะคะจากเดิมที่หลายๆท่านได้เคยใช้ทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวเดิมนะคะที่ใช้อยู่มีการพัฒนาเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาจากสูตรดั้งเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นด้วยการบำรุงนะคะแล้วก็สีเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของขวดที่มีหัวปั๊มนะคะสกัดจากดอกไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆตัวด้วยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะนอกจากจะได้สีผมธรรมชาติไม่มีเรื่องของสารเคมีมาสร้างปัญหาให้แล้วเนี่ยนะคะผมไม่แห้งเสียค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรเจนและสารแอมโมเนียนะคะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นไม่ฉุนนะคะไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยแนะนำเลยนะคะสมุนไพรปิดผมขาวตัวนี้วิธีใช้ง่ายๆค่ะสระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะสระผมให้สะอาดแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีก็คือหลังจากสระผมแล้วเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งนะคะแล้วจึงนำสมุนไพรตัวนี้มาปิดผมขาวผมหงอกของคุณค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นลักษณะของทรีทเมนต์เนื้อครีมที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในขวดหัวปั๊มสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีถุงมือให้ด้วยเวลาที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ก็เพียงแค่ใส่ถุงมือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สีติดเล็บแล้วก็เลอะมือค่ะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะกดทรีทเมนต์เนื้อครีมตัวนี้ใส่ที่มือแล้วก็นำมาปิดบริเวณที่คุณต้องการนะคะบริเวณผมขาวผมหงอกของคุณขาวตรงโคนนะคะก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะกดปั๊มครีมใส่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะอย่างตรงโคนเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้ให้ทั่วบริเวณที่มีผมขาวหรือว่าตรงปลายก็แล้วแต่ทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะต้องทิ้งไว้นานหน่อยประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าผมเส้นใหญ่ต้องการระยะเวลาที่มากขึ้นนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากหมักทิ้งไว้แล้วนะคะพอถึงเวลาก็ล้างออกสระด้วยแชมพูค่ะหลังจากสระแล้วเนี่ยนะคะสังเกตได้สีผมดูสวยออกเป็นธรรมชาติสีไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีหรือว่าสีแฟชั่นนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่เห็นโคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณผมขาวมากขาวน้อยผมยาวผมสั้นผมหนาผมบางแต่บอกได้เลยว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรที่ใช้ดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเคมีใช้ดีค่ะก็อยากจะแนะนำกันตรงนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะก็ลองดูนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวทรีทเมนต์สูตรธรรมชาตินะคะที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์นานาชนิดเพื่อช่วยให้คุณมีสีผมธรรมชาติแทนที่ผมหงอกผมขาวตัวนี้ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนสรุปง่ายๆก็คือไม่มีพวกเคมีแรงๆแต่ว่าสามารถที่จะปิดผมขาวได้ใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการปิดผมขาวผมหงอกที่คุณทำเองที่บ้านได้ไม่วุ่นวายด้วยนะคะไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยบรรจุอยู่ในขวดที่น่าใช้เป็นหัวปั๊มด้วยนะคะสีก็สวยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยแค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะสระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะเพราะว่าถ้าเราสระผมด้วยแชมพูที่เขาผสมครีมนวดเนี่ยนะคะผมมันจะลื่นนะคุณผู้ฟังแล้วเวลาปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้เนี่ยสีมันจะไม่เกาะนะคะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คือการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดประเภทที่สระแล้วผมฝืดๆนั่นแหละใช้แบบนั้นนะคะพอสระเสร็จแล้วเช็ดผมให้แห้งค่ะหรือว่าเป่าผมจนแห้งจากนั้นนะคะก็นำทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวนี้นะคะชโลมทั่วศีรษะหรือว่าปิดเฉพาะบริเวณที่มีผมหงอกผมขาวได้นะคะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเขามีถุงมือให้กดปั๊มทรีทเมนต์ตัวนี้ออกมาจากขวดนะคะแล้วก็ลูบและขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวผมหงอกสามารถทำเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ด้วยนะคะผมหงอกผมขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีผมที่ดูสวยดูธรรมชาติคำว่าธรรมชาติที่โจ้พูดถึงก็คือสีจะดูไม่เข้มไม่หลอกจนเกินไปสีกำลังสวยนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหมักทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงสำหรับคนผมเส้นเล็กแต่ถ้าผมเส้นใหญ่เนี่ยใช้เวลานานขึ้นอีกนิดนึงนะคะประมาณสัก45นาทีแล้วค่อยสระออกด้วยแชมพูนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าสีผมของคุณจะดูธรรมชาติสีผมสวยจะแทนที่ผมขาวผมหงอกอย่างง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะแล้วก็สำหรับสมุนไพร ND กล่องเขียวท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสมุนไพรโบราณตำรับนี้นะคะสมุนไพรจีนสูตรโบราณเป็นแคปซูลนะคะกล่องสีเขียวๆที่หลายๆท่านทานอยู่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรจีนหลายๆชนิดนะคะและสมุนไพรไทยด้วยค่ะท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้เช่นกันที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440 81นะคะ

0: พลงเพราะทุกเพลงนะคะหยิบมาฝากกันที่ FM 102.25 MHz ค่ะได้ฟังหลากหลายนะคะสำหรับงานเพลงเก่าๆเพราะๆช่วงเวลาที่หลายๆท่านอาจจะทำงานอยู่หรือว่าหลายท่านก็กำลังเดินทางขับรถขับราอยู่มีความสุขมากๆค่ะใจเย็นๆนะคะรถราค่อนข้างเยอะยังไงก็อยากจะให้มีน้ำจิตน้ำใจในช่วงของการเดินทางในช่วงเวลาที่อาจจะมีการจราจรคับข้างนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใจเย็นๆค่ะมีเพลงเพราะๆฟังเพลินๆอยู่ในรถแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่หงุดหงิดจริงไหมคะคุณผู้ฟังเพราะทุกเพลงนะคะนี่คือเพลงต้นฉบับค่ะเพลงต้นฉบับเพราะๆที่คุณหาซื้อได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่หาซื้อเพลงเก่าๆเพราะๆไปฟังกันแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเพลงเก่าแบบจุใจได้ฟังกันหลากหลายรูปแบบนะคะก็ต้อง FM 102.25 MHz เนี่ยละค่ะหลายท่านที่ได้ฟังได้ยินจากตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าก็ดีเรื่องของเพลงต้นฉบับที่อยากได้หรือแม้กระทั่งสมุนไพรบำรุงสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังมุ่งหน้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปเลือกดูค่ะเพลงเพราะๆที่อยากได้ก็อยู่ที่นั่นสาวอากาศดีๆชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวอันนี้ก็น่าใช้มากๆเป็นสูตรที่อ่อนโยนปราศจากสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมแต่ว่าสามารถปิดผมขาวได้ไม่วุ่นวายทำเองที่บ้านได้ใช้หมักหลังสระตัวปิดผมขาวไม่ใช่แชมพูนะคะเป็นลักษณะของครีมหมักหลังการสระผมโดยก่อนที่คุณจะปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องสระผมก่อนโดยใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดสระเสร็จนะคะเช็ดให้แห้งแล้วค่อยฉโลมครีมปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่โจ้แนะนำฉโลมทั่วศีรษะหมักทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะสีผมสวยๆก็จะแทนที่ผมหงอกผมขาวง่ายๆสีดูดีมากๆเลยเพราะว่าเขาสกัดจากดอกไม้หลายๆชนิดนะคะไม่มีส่วนผสมของเคมีแรงๆจะปิดผมขาวผมหงอกก็สบายใจสบายหนังศีรษะไม่ต้องเสี่ยงกับผมแห้งเสียหรือว่ารากผมอ่อนแอสีดูธรรมชาติมากๆนะคะมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังสอบถามได้สินค้ามีหลากหลายไม่ว่าจะ
1: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538

การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้นก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2504

คุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปสิคะร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยู่ที่นั่นนะคะยิ่งช่วงเทศกาลวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อย่าลืมของขวัญของฝากที่มีคุณภาพสินค้าดีๆที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอดีตเพราะๆเพลงต้นฉบับซึ่งก็สามารถที่จะซื้อจัดเป็นกระเช้าของขวัญของฝากได้และที่สำคัญมากๆก็คือสุขภาพร่างกายวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่าลืมว่าร่างกายถ้าไม่ดูแลมันเสื่อมและโทรมไปตามวันเวลาแต่ถ้าคุณใส่ใจดูแลบำรุงร่างกายควบคู่กับการใช้งานโจ้เชื่อว่าแม้วัยที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะคะอายุมากก็ยังคงเดินเหินได้สะดวกเรื่องของความกระฉับกระเฉงความกระปี้กระเป๋าเลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงนั้นมาจากการใส่ใจบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการดูแลเรื่องของพฤติกรรมการกินด้วยอายุยิ่งมากขึ้นเนี่ยนะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีรสชาติหวานๆอาหารเค็มๆมันๆเอาเป็นว่าอยากฝากไว้ตรงนี้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมด้วยการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าให้โจ้แนะนำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะโจ้ยังคงฝากกันไว้สำหรับเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่คุณซื้อไปทานบำรุงสุขภาพร่างกายกันได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องตุ๋นนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรจีนชนิดน้ำที่รสชาติทานง่ายแล้วเขาใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อถนอมคุณค่าสารอาหารแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในตัวสมุนไพรต่างๆกว่า20ชนิดนะคะสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนที่คุณทานมีสมุนไพรจีนมากกว่า20ชนิดแล้วก็ตัวหลักๆยังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะเขากวางอ่อนเราก็สกัดจากเขากวางสดเราไม่ใช้เขากวางอบแห้งนะเพราะว่าต้องการเรื่องของความสดความใหม่แล้วก็คุณค่าของสารอาหารสิ่งที่มีประโยชน์จากเขากวางอ่อนใช้สดๆนี่แหละค่ะซึ่งมาจากฟาร์มที่เลี้ยงไว้กวางที่มีความแข็งแรงทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นกวางวัยรุ่นกวางที่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่กวางที่อายุเยอะๆนะคะส่วนถังเช่าเนี่ยเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เขาใช้กันมาตามตำราจีนคือเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้เนื่องจากว่าตำรับตำราของสมุนไพรจีนโบราณในเรื่องของตำรับบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขาใช้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่เบตเราให้ความสำคัญกับจุดนี้นะคะมั่นใจในเรื่องของสรรพคุณเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เราจะใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนและถังเช่านะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่พระคู่นางพระเอกนางเอกสำหรับสมุนไพรที่คุณเลือกบำรุงดูแลสุขภาพและเรายังผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หลายๆครอบครัวหลายๆท่านที่ได้ทานก็มักจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็บอกต่อไปเจอเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์หรือว่าไปพบปะเจอกันเนี่ยนะคะหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะคะก็มีการแนะนำการบอกต่อเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่คุณแนะนำบอกต่อได้อย่างสบายใจมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารต้องห้ามและที่สำคัญนะคะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรที่คุณไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นเองให้วุ่นวายไม่ยุ่งยากและการที่เราไม่ใช้การต้มการตุ๋นไม่ใช้ความร้อนเนี่ยคุณได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคนใกล้ตัวคนในครอบครัวลองนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะโจเชื่อว่าสุขภาพร่างกายยังคงเป็นสิ่งแรกที่อยากจะให้คนใกล้ตัวคนที่คุณรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆอยู่แบบสุขภาพดีอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมคะคุณผู้ฟังฝากไว้นะคะไปที่ร้านนี้แหล่งนี้ค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยค่ะยาสีฟันกำแพง7ชั้นแปรงฟันทุกๆวันด้วยยาสีฟันที่มีสมุนไพรธรรมชาติเจ้าแนะนำ
ให้คุณจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากไปด้วยนะคะใช้ดีจริงๆค่ะดูแลเหงือกและฟันด้วยสมุนไพรสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยดูแลเหงือกและฟันคนที่เสียวฟันบ่อยๆเรื่องของเหงือกและฟันที่มักจะมีปัญหาเหงือกร่นเหงือกบวมเนี่ยการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมเนี่ยก็มีส่วนช่วยไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ลองใช้โจ้เชื่อว่าติดใจค่ะเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่นกลิ่นปากไม่มีนะคะใช้แปรงเป็นประจำทุกๆวันเอาเป็นว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณโบราณเน้นสมุนไพรดูแลเหงือกและฟันไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะใช้แล้วลมหายใจหอมสดชื่นใครที่เสียวฟันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเหงือกและฟันเนี่ยลองดูนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเวลาใช้นิดเดียวค่ะบีบแค่นิดเดียวนะคะแปรงให้สะอาดหลังจากแปรงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบบ้วนทิ้งนะแนะนำให้อมกลุ้วๆในปากประมาณสัก30วินาทีนะคะเป็นอย่างน้อยเพื่อที่สมุนไพรทั้งกำแพง7ชั้นทั้งเกลือทะเลว่านหนอนตายากและสมุนไพรหลายๆตัวจะช่วยสมานเหงือกและฟันของคุณซื้อกลับไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวใช้แล้วจะติดใจยาสีฟันสมุนไพรโบราณที่ดีกับเหงือกและฟันค่ะมีชาเขียวหยดน้ำค้างยอดใบชาเขียวอ่อนๆซึ่งได้รับรางวัลการันตีตั้ง2ปีซ้อนนะคะเรื่องของคุณภาพตัวชาไม่ต้องห่วงค่ะเราคัดชาดีมีคุณภาพแนะนำสำหรับคุณอยู่แล้วล่ะใครที่ชอบการดื่มชาเขียวเราแนะนำนะคะยอดใบชาอ่อนๆที่ชงดื่มแล้วไม่ขมเลยดื่มแล้วสดชื่นส่วนประโยชน์เนี่ยคุณผู้ฟังลองไปศึกษาดูชาเขียวก็มีประโยชน์นะคะเห็นไหมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบดื่มชาเขียวกันเอาเป็นว่าถ้านึกถึงชาเขียวคุณภาพดีๆไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะมีสินค้ามีมาร์กพอกหน้าที่สกัดจากขมิ้นชันแล้วก็สมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าดูเปล่งปลั่งดูสดใสนะคะไม่ต้องไปตำไปบดขมิ้นพอกหน้าเหลืองๆคุณก็ได้ดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรขมิ้นชันซึ่งมาร์กตัวนี้แน่นอนค่ะขายมามากกว่า

การได้ค่ะรวมไปถึงครีมลกแกะอันนี้ก็ใช้เป็นประจำเช้าเย็นทุกวันเซรั่มสมุนไพรจีนชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนนี่ก็เป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่รูขุมขนกว้างๆนะคะผิวหน้าไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเรียบเนียนใช้เซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนควบคู่กับครีมลกแกะสมุนไพรจีนคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะก่อนและหลังใช้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะโจเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะและสิ่งที่เจ้าย้ำก็คือเราไม่มีสารอันตรายนะคะผิวหน้าแลดูกระจ่างสว่างใสโดยที่ไม่ทำให้ผิวบางเพราะว่าเราไม่ใช้กรดผลไม้ไม่มี AHA นะคะไม่รุนแรงกับผิวหน้าผิวดูดีขึ้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติไปที่ร้านนี้แหล่งนี้เจ้าเชื่อว่าคุณจะมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทั้งบ้านเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสำคัญคนให้ก็มีความสุขคนรับก็ได้ของดีมีประโยชน์นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

ู้ฟังคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งเป็นครีมกันแดดที่โจชอบมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ดูผิวดีผิวสวยแล้วชอบตรงที่ว่าหน้าดูผ่องทันทีแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนาด้วยนะคุณผู้ฟังพอเราเกลี่ยครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึมเข้ากับผิวหน้าแล้วเข้ากับทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวสองสีผิวคล้ำสามารถที่จะใช้ได้หน้าไม่ลอยนะคะแล้วไม่เหนอะหนะด้วยกันน้ำกันแดดได้ดี SPF 50 PA บวกถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีค่าการกันแดดกันแสง UV ได้สูงแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนอะหนะบางเบาค่ะสรุปง่ายๆว่าทาแล้วเนี่ยนอกจากจะป้องกันผิวของคุณจากแสงแดดทาแล้วดูผิวเนียนผิวดูผ่องดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเหมือนรองพื้นค่ะเบาสบายผิวกว่าเยอะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะหรือจะเป็นมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวนะคะมาร์กที่ช่วยดูแลผิวพรรณสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยนอนดึกวันไหนที่ไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานหรือว่าไม่อยากหน้าโทรมเนี่ยนะคะโจแนะนำนะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาตินี่แหละค่ะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวนะคะเขาสกัดอย่างเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้สมุนไพรบำรุงผิวในเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยมาร์กตัวนี้เขามีสารสกัดจากขมิ้นชันสกัดเข้มข้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลกับสีเหลืองของขมิ้นที่จะไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเวลาที่เรานอนมาร์กตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากเพราะว่ามันง่ายสำหรับการบำรุงผิวคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมหรือว่าทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆมีมาร์กตัวนี้ติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานหรือว่าคืนไหนรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยๆกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้านะคะนอนหลับสบายๆเช้ามาตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าตามปกติเวลาที่ล้างออกเนี่ยนะคะคืนไหนที่คุณพอกมาเช้ามาล้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ว่าหน้ามันนุ่มมันลื่นส่องกระจกสิคะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเนี่ยไม่โทรมนะมีความกระจ่างใสดูมีความสดใสหน้าไม่หมองไม่โทรมค่ะลองดูนะใครที่ยังไม่เคยใช้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากเลอชัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ยังได้บำรุงผิวหน้าด้วยประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้นานด้วยส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะใช้ดีค่ะอะไรใช้ดีเราก็บอกต่อนะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวโจแนะนำเลยนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายไม่ต้องไปขวนขวายไปสุ่มไปทดลองเองอย่างน้อยๆตรงนี้กว่า 90% ของผิวที่แพ้ง่ายและบอกบางใช้ได้ดีค่ะเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้แล้วหน้าไม่บางคำว่าหน้าไม่บางหมายความว่าเวลาที่เราโดนแดดโดนแสงเนี่ยหน้าไม่แดงผิวไม่ลอกผิวไม่บางอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของเซรั่มบำรุงผิวหน้าคนที่รูขุมขนกว้างๆอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะขาดความกระชับรูขุมขนดูกว้างหน้าดูไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเนียนเนี่ยนะคะใช้เซรั่มเชเอ็มเทสสูตรต้นหลิวจีนตัวนี้ใช้เป็นประจำเนี่ยผิวหน้าจะดูละเอียดดูเนียนขึ้นเพราะว่ารูขุมขนจะละดูกระชับขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของครีมรกแกะแน่นอนอยู่แล้วล่ะใครที่มีเรื่องของริ้วรอยนะโจแนะนำผลิตภัณฑ์จากรกแกะที่ผสมผสานผักคาดหัวแหวนแล้วก็สมุนไพรจีนใช้ทาบำรุงผิวหน้าเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมีผิวหน้าที่ดูดีดูอ่อนวัยได้ด้วยสมุนไพรด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันตรงนี้นะส่วนคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะใช้ทำความสะอาดผิวผิวหน้าผิวตัวใช้สระผมสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแพ้น้ำประปาแพ้เหงื่อตัวเองมีผดมีผื่นเวลาอะไรกัดนิดกัดหน่อยก็ทิ้งรอยจ้ำๆไว้ตามแขนตามขาตามผิวเนี่ยนะคะโจแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่มีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอนี่เป็นสมุนไพรนะเป็นพืชนะคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยไปถามคนรุ่นโบราณดูคนที่น้ำเหลืองเสียหรือว่าผิวไม่สวยผิวมีปัญหาเรื่องผื่นเรื่องผดเรื่องคันเรื่องผิวเนี่ย
ขาใช้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้ใช้ต้มกับสมุนไพรตัวอื่นๆใช้อาบใช้บำรุงใช้ถนอมใช้สมานผิวนะคะแต่ว่าเลอชัวค่ะสยามไพรบายเลอชัวเราทำขึ้นมานะคะในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช้ง่ายๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้ผิวดูดีขึ้นนะคะพดผื่นแพ้คันต่างๆก็ดูดีขึ้นค่ะเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เลือกให้มันเหมาะกับผิวเลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วเนี่ยนะคะครีมทาผิวก็สำคัญนะคุณผู้ฟังครีมขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะโจแนะนำนะใครที่ผิวบอกบางน้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรอยจ้ำๆรอยด่างดำตามร่างกายตามผิวตามแขนตามขาไม่กล้าใส่พวกกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นหรือว่าต้องใส่แต่พวกแขนยาวขายาวปกปิดขาดความมั่นใจเนี่ยโจแนะนำนะนอกจากแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1นะคะแนะนำให้คุณใช้ครีมทาผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้ด้วยเพราะนอกจากเขาจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วเนี่ยยังช่วยสมานผิวดูแลในเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของผิวที่มีผดมีผื่นด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอและสมุนไพรอื่นๆทาแล้วผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะคะรอยด่างรอยดำของผิวก็ดูดีขึ้นด้วยใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจคุณผู้ฟังสอบถามได้ค่ะแวะเวียนเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามที่053-2424-29และ053-244-081ค่ะ

ให้ทุกๆท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะแวะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟซะก่อนนะคะไปเลือกดูของฝากของขวัญที่จะไปฝากคนทางบ้านไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าจะหยิบจับสินค้าตัวไหนๆมั่นใจได้ค่ะคุณได้ซื้อของดีกลับไปฝากคนทางบ้านแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายโจก็ฝากเอาไว้สมุนไพรจีนที่เป็นตำรับสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งก็ขายมายาวนานขนาดนี้นะคะระยะเวลาก็ถือว่าการันตีได้ในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็คุณภาพใครที่ยังไม่เคยทานเริ่มต้นกับปีนี้นะคะอยากจะมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรเราต้องวางแผนด้วยการดูแลใช่ไหมคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหาตัวเสริมตัวช่วยดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายของเราซึ่งก็ต้องเลือกต้องพิจารณาดีๆปลอดภัยไหมแหล่งที่ผลิตมีความเป็นมายังไงน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีใครเคยทานบ้างทานแล้วเขาเป็นยังไงทานแล้วสุขภาพร่างกายแตกต่างจากก่อนที่จะทานหลังทานเป็นยังไงโจเชื่อว่าหลายๆคนมีคนใกล้ชิดมีคนใกล้ตัวแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามฟังคลื่นนี้มานานถ้าคิดจะตัดสินใจดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายโจฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าหรือสูตรดั้งเดิมก็เป็นตัวช่วยที่ดีจ่ายแบบคุ้มนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนทางบ้านคนสูงอายุทางบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูเรามานะคะใช้ทั้งแรงกายแรงใจปัจจุบันนี้ท่านก็อายุมากขึ้นความเสื่อมของสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าคุณอยากจะให้คนที่คุณรักได้มีโอกาสทานสมุนไพรบำรุงสุขภาพโดยเฉพาะที่เป็นตำรับจากสมุนไพรจีนที่เข้ามาจากตำราจีนโดยตรงนะคะแหล่งผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีความน่าเชื่อถืออย่างที่เจ้าบอกค่ะผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP แล้วเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการที่จะสกัดสารสำคัญเพื่อประโยชน์ของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้เสียเวลาไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารปนเปื้อนไม่ต้องไปเสี่ยงกับเชื้อราหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรอยากให้คุณได้ทานแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะหรือซื้อไปฝากคนที่บ้านเนี่ยหลังจากท่านทานไปแล้วก็ลองติดตามผลลัพธ์ก่อนทานและหลังทานว่าท่านทานไปแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายท่านรู้สึกแตกต่างก่อนทานและหลังทานอย่างไรบ้างโจมั่นใจว่าหลายปีที่ผ่านมามากกว่า10ปีเนี่ยนะคะโจพูดได้อย่างมั่นใจว่าเป็นสมุนไพรที่ทานแล้วได้ประโยชน์นะตัวโจเองคนในครอบครัวก็ทานค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะพูดเยอะก็เหมือนเป็นการอวดอ้างเป็นการโอ้อวดสรรพคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองไปศึกษาดูเรื่องของถังเช่าเรื่องของเขากวางอ่อนและสมุนไพรจีนอีกหลายๆชนิดที่เขาปรุงเป็นตำรับถือว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพโดยรวมๆจะมีปัญหาสุขภาพหรือไม่มีก็สามารถที่จะทานได้โดยเฉพาะถ้าคุณสนใจการบำรุงสุขภาพร่างกายแนวทางธรรมชาติเน้นในเรื่องของสมุนไพรนะคะโจฝากเอาไว้ค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามได้ค่ะส่งมอบสุขภาพดีๆให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ตัวคุณเองก็เริ่มต้นบำรุงดูแลได้นะคะอย่าทำงานอย่างเดียวนะตอนที่เรายังมีแรงเรายังทำงานทำอะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยนะคะต้องมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าด้วยว่าเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยเราอยากจะทำอะไรในช่วงบั้นปลายชีวิตในช่วงที่เรี่ยวแรงเราน้อยลงเนี่ยนะคะเราอยากจะใช้เงินทองที่หามาได้ไปกับการพักผ่อนไปกับการท่องเที่ยวไปกับการทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าทำงานงกๆ นะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมาใช้กับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการละเลยแล้วก็ปล่อยให้สุขภาพร่างกายล่วงเลยทรุดโทรมไปตามวัยตามการใช้งานจริงไหมคะโจฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก FM 102.25 MHz ค่ะแล้วก็ไปถึงร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีนะคะโจแนะนำนะบวยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่อร่อยมากๆบวยที่เม็ดโตๆเปรี้ยวๆหวานๆ
อมแล้วชุ่มคอกัดกินทีละนิดทีละนิดนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กัดกินบ๊วยทีละนิดแล้วก็จิบน้ำตามสดชื่นชุ่มคอมากๆหญิงเสียมกล้วยก็เป็นผลไม้จีนที่อร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอร่อยยังไงต้องลองพิสูจน์เองนะมีสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างนะคะที่อยากจะฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีๆยาสีฟันกำแพง7ชั้นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสูตรที่ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนง่ายมากใช้งานได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายนะเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในหลอดพร้อมใช้นะคะตัวปิดผมขาวตัวนี้นะคุณผู้ฟังซื้อไปเถอะอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ปิดผมขาวไม่มีพวกสารเคมีแรงๆปิดผมขาวแล้วผมไม่เสียสีผมก็ดูซอฟดูสวยสีไม่หลอกไม่เข้มจนหน้าดุคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกซื้อได้ไม่ผิดหวังนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวดูแลเส้นผมเน้นสมุนไพรธรรมชาติเช่นกันอย่างที่เจ้าย้ำนะคะไปเถอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอ้อแล้วก็แนะนำนะคุณผู้ฟังเรื่องของมาร์กพอกหน้าไปเจอเพื่อนฝูงแล้วก็คนทางบ้านพกพาผิวหน้าที่ดูดีมาร์กตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีค่ะเพราะว่าใช้พอกก่อนนอนนะคะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมือนกับเราได้ทำคอร์สสปาเล็กๆที่บ้านของเราเองนะคะพอกมาร์กตัวนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะก็เหมือนกับผิวหน้าของเราได้ทาครีมบำรุงมาเป็นสัปดาห์คุณผู้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นยิ่งช่วงที่ผิวหน้าปะทะแดดปะทะลมนะคะผิวหน้าหมองหน้าคล้ำแล้วก็บางคนเนี่ยพักผ่อนน้อยนอนดึกน่าจะดูกล้านแล้วก็ดูโทรมนะคุณผู้ฟังหน้าหมองหน้าคล้ำเนี่ยแนะนำเลยนะคะมีติดบ้านเอาไว้มาร์กพอกหน้าจากเลอชัวพอกคืนนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาค่อยล้างออกแล้วจะเห็นค่ะก่อนพอกและหลังพอกเนี่ยจะเห็นความสดใสของผิวหน้านะคะแล้วผิวดูนุ่มดูชุ่มชื้นทีเดียวค่ะถือว่าเป็นตัวช่วยบำรุงผิวหน้าแบบด่วนๆน่ะสำหรับคนที่ขาดการบำรุงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทาครีมหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าโทรมนอนดึกพักผ่อนน้อยเนี่ยจะแนะนำนะถ้าอยากจะให้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผิวหน้าไม่โทรมแนะนำมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ก็เป็นมาร์กที่มีจุดเด่นในเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะขมิ้นชันเพื่อผิวดูสวยผิวดูดีเป็นสูตรที่คนผิวบอกบางแพ้ง่ายใช้ได้ดีด้วยนะคุณผู้ฟังลองดูค่ะเลอชัวนะคะยังมีสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักผิวคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางสามารถที่จะใช้บำรุงผิวหน้าได้ระยะยาวๆโดยที่ผิวหน้าไม่บางลงด้วยและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยนะคะมีโอกาสได้ใช้สินค้าของเลอชัวอย่าลืมเรื่องของครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะครีมกันแดดที่ช่วยให้หน้าดูผ่องดูเนียนทาปุ๊บหน้าดูผ่องปั๊บแล้วก็ดูเป็นคนผิวดีผิวหน้าดูสว่างดูสดใสค่ะแถมยังช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีด้วยนะคะไม่ลองไม่รู้นะคุณผู้ฟังไปเถอะค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณไม่ผิดหวังนะคะได้อะไรต่อมีอะไรดีๆกลับบ้านแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้สระผมล้างหน้าอาบน้ำขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าสะดวกมากๆแล้วก็เป็นการอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรนานาชนิดโดยเฉพาะประโยชน์จากเหงือกปลาหมอใครที่ผิวไม่ค่อยสวยนะคะผิวแขนผิวขากระด่างกระดำเป็นผดเป็นผื่นผิวแห้งผิวลอกคันเป็นขุยเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีสารเพิ่มฟองต่างๆเนี่ยแล้วไม่เหมาะกับผิวตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาผิวเนี่ยนะคะโจอยากแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1จากเลอชัวตัวนี้ให้คุณได้ใช้สมานผิวดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะซึ่งก็คุ้มมากๆกับการใช้จ่ายของคุณนะคะคุ้มค่าค่ะสอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: แล้วคุณผู้ฟังเตรียมอะไรไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาม่าอากงคุณปู่คุณย่ากันบ้างคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของฝากเจ้าคิดว่าร้านบ้านใหม่เฮงๆก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเลือกซื้อของขวัญของฝากที่ซื้อกลับไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนคนรับก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ใช้ของดีมีคุณภาพคนให้ก็มีความสุขเพราะว่าได้นำสิ่งดีๆกลับไปมอบให้ท่านนะคะก็เพราะว่าที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพเนี่ยหมายความว่าใช้แล้วได้ประโยชน์ใช้แล้วตอบโจทย์อย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นใครที่อยากจะเห็นสุขภาพช่องปากของคนทางบ้านนะคะฟันสวยยิ้มอย่างมั่นใจแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากสุขภาพช่องปากดูแลได้ด้วยสมุนไพรสูตรโบราณจากยาสีฟันกำแพง7ชั้นของแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเนี่ยโจบอกได้เลยว่าเราคัดแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับซื้อสินค้าตัวไหนกลับไปเป็นของขวัญของฝากคุณมั่นใจได้ครับเน้นสินค้าที่มีคุณภาพใช้แล้วตอบโจทย์ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะสตุ้งสตางค์ที่ควักจ่ายออกจากกระเป๋าเนี่ยทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นที่โจ้แนะนำนะคะคนที่เคยใช้อยู่แล้วแล้วติดใจเนี่ยเวลาที่คุณจะกลับบ้านจะซื้อของขวัญของฝากไปให้คนที่บ้านเนี่ยนะคะอยากให้คนทั้งบ้านได้มีโอกาสใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนกับคุณโจ้คิดว่าก็เหมาะทีเดียวค่ะสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายสมุนไพรเขากวางอ่อนทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมก็เป็นสินค้าที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณรักสุขภาพแล้วฟังคลื่นนี้มาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาคุณก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดเวลาใช่ไหมคะถือว่าเป็นสินค้าขายดีแล้วก็ติดอันดับท็อป10ของทางร้านนะคะได้ยินได้ฟังเพลงเก่าๆจากคลื่นนี้ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรเป็นสมุนไพรที่ทานแล้วได้ประโยชน์ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งคนที่ยังไม่เคยทานอาจจะไม่ทราบก่อนและหลังทานเนี่ยคุณผู้ฟังสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองสุขภาพก่อนทานสุขภาพหลังทานการที่มีการทานซ้ำแล้วก็ทานต่อเนื่องและมีการบอกต่อๆก็เพราะผลลัพธ์ของสุขภาพร่างกายก็เลยทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรยังคงอยู่กับ FM 102.25 ยาวนานมาจนถึงตอนนี้นะคะใครที่อยากจะส่งมอบสุขภาพร่างกายดีๆจากสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เป็นตำรับสบายใจมีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยแล้วก็โรงงานผลิตมีมาตรฐาน GMP มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนมีรางวัลการันตีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมายาวนานแล้วก็มีการทานการซื้อซ้ำต่อเนื่องกันมายาวนานแบบนี้อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคนที่คุณรักทางบ้านคุณไม่ต้องไปเดินหาให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะคะตรงนี้เราคัดสรรให้แล้วก็อยากจะบอกว่าจากประสบการณ์ของตัวเองคนรอบตัวและแฟนเพลงที่ได้ทานกันมา10กว่าปีผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่คน2คนหรือว่าหลัก10คนนะขายมาเป็นร้อยๆคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรามั่นใจว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่มาจากตำราจีนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยไม่ผ่านความร้อนแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมทานง่ายกลิ่นหอมทานกันง่ายๆไม่เหมือนกับการต้มสมุนไพรการตุ๋นสมุนไพรจีนสมัยก่อนซึ่งตรงนั้นใช้ความร้อนเป็นหลัก
1: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะทำหน้าที่ของตัวด้วยความตั้งใจมีความคิดพิจารณาที่รอบคอบไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันส่งเสริมความสามัคคีและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2513

แม้กำลังเพลินทีเดียวใช่ไหมคะโจ๊กก็เพลินเพลินค่ะนั่งฟังเพลงเพราะๆอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะ FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวเราได้ไปฟังเพลงกันต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนที่มองข้ามขั้นตอนของการล้างหน้าโจอยากจะบอกว่าน่าเสียดายนะคะถ้าคุณมองข้ามขั้นตอนนี้โจอยากจะแนะนำเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยให้ผิวหน้าของคุณสะอาดล้างหน้าแล้วหน้าสะอาดแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นเคลือบอยู่บนผิวเป็นการบำรุงผิวหน้าในขณะที่ล้างหน้าทุกครั้งนะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวคุณผู้ฟังลองดูสิคะหลายๆท่านได้ลองใช้แล้วเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษแต่ละตัวที่เป็นส่วนผสมของสูตรนี้ช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดด้วยนะคะเวลาที่คุณล้างหน้าแนะนำให้นวดหน้านวดเบาๆให้ทั่วผิวหน้านะคะระหว่างที่นวดจะเป็นการขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้ดีแล้วตอนนวดหน้าเนี่ยนะคะอย่าลืมว่านั่นเป็นการช่วยผิวด้วยเพราะว่าการนวดหน้าเนี่ยช่วยให้เลือดไหลเวียนบริเวณผิวหน้าได้ดีนอกจากนี้ทุกครั้งที่คุณล้างหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวช่วยบำรุงผิวของคุณด้วยนะคะสังเกตได้ค่ะหลังล้างหน้าหน้าจะชุ่มชื้นหน้าไม่แห้งไม่ตึงนะคะเจ้าย้ำอยู่เสมอเลยว่าผิวหน้าของเราไม่ใช่จานไม่ใช่กระเบื้องเคลือบนะคะล้างแล้วหน้าจะต้องนุ่มชุ่มชื้นหน้าจะต้องไม่แห้งไม่ฝืดค่ะถ้าล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าตึงๆแห้งๆฝืดเนี่ยนะคะเป็นการทำร้ายผิวคุณล้างหน้าแบบนี้ทุกวันทุกวันก็จะทำให้ผิวแย่ผิวอ่อนแอเพราะว่าผิวจะแห้งเกินไปผิวเสียสมดุล นั่นเองค่ะอยากให้ลองใช้นะคะใครที่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่บ้านใกล้จะหมดแล้วผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวไม่ผิดหวังค่ะใช้แล้วจะชอบใช้แล้วจะรักผิวเหมือนกับที่โจ้ใช้อยู่เป็นประจำนะคะลองดูนะคะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงก็สอบถามได้นะคะราคาพิเศษด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าน่าสนใจอีกมากมายคุณผู้ฟังลองเลือกดูที่ร้านบ้านใหม่เฮงจะเป็นเรื่องของเสาอากาศดีๆยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจเป็นยาดมสูตรโบราณที่คัดสรรกลิ่นหอมๆจากสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยให้คุณดมแล้วรู้สึกชื่นใจชื่นใจสดชื่นมากๆค่ะกลิ่นจะไม่แรงแสบจมูกนะคะกลิ่นจะหอมเย็นๆหอมระเรื่อระเรื่อแล้วก็สดชื่นด้วยกลิ่นของสมุนไพรลองดูนะคะซื้อติดไม้ติดมือกันไปจะเป็นเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าเพลงเก่าเพลงต้นฉบับแล้วก็ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนใครที่ผมบางผมร่วงศีรษะล้านก็มีสมุนไพรแฮโทนิกที่เหมาะกับการดูแลบำรุงรากผมลดปัญหาผมหลุดร่วงได้ดีด้วยสมุนไพรธรรมชาติยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

ุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แหล่งที่โจอยากจะแนะนำคนรักเพลงเก่าแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างที่คุณได้ฟังจากตรงนี้นะคะจากทางหน้าปัด FM 102.25 MHz คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเลือกชมเลือกดูแล้วก็เลือกซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ค่ะอ๋อแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะตอนนี้ FM 102.25 MHz ของเราคุณสามารถที่จะฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจทางออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะคิดว่าทุกคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วนะคะเล่น LINE เล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วและช่องทางที่เราบอกกันตรงนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปที่ไหนจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์เพลงเก่าเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากกับ FM 102.25 ฟังทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ 37radio.com นะคะง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังไปที่ Google นะคะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวเลขนะคะ37แล้วก็ตามด้วย radio.com พอเปิดเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นเว็บไซต์ 37radio.com นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็กด play

ไปฟังเพลงกันต่อโจ้ฝากไว้นะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมอยากแนะนำให้หลายๆท่านได้ใช้กันเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาสำหรับผิวที่มีริ้วรอยผิวหน้าที่แห้งแล้วก็มีริ้วรอยเนี่ยสูตรนี้ทำขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจถึงปัญหาล้างแล้วหน้าสะอาดไม่ต้องพึ่งฟองค่ะแถมยังได้คุณค่าจากน้ำซาวข้าวบำรุงผิวหน้าไปในตัวแล้วอย่าลืมว่าตัวนี้เขาผสมผสานไฮยาลูรอนด้วยซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มบำรุงผิวหน้าพวกที่ใช้ทาบำรุงผิวหน้าใช่ไหมคะแต่ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรพรีเมียมซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวผสมผสานกับไฮยาลูรอนนะคะเพื่อดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวโดยใช้ภูมิปัญญาโบราณที่เขาใช้น้ำซาวข้าวดูแลผิวพรรณกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะยุคนู้นมาจนถึงยุคนี้หลายคนที่อาจจะลืมไปว่าประโยชน์ของน้ำซาวข้าวเนี่ยมีมากมายแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ช่วยผิวพรรณได้ดีทีเดียวนะคะอยากให้ได้ลองใช้ไม่ต้องเชื่อโจ้นะคะลองใช้ดูก่อนถ้าใช้แล้วไม่ชอบครั้งเดียวจบแต่ตัวนี้นะโจ้อยากจะบอกว่าเขาล้างผิวหน้าได้สะอาดนะคะแล้วก็คุ้มทีเดียวได้ล้างหน้าแล้วบำรุงผิวไปในตัวตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวหน้าแห้งมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วก็ล้างแล้วหน้าไม่แห้งนะคะหน้าชุ่มชื้นมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะคะไม่พูดเยอะค่ะอยากให้ลองดูใช้แล้วจะติดใจนะคะยังไงแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือบุ้ยเปรี้ยวอมหวานชุ่มคออร่อยมากๆเนื้อนุ่มๆ นะคะบุ้ยเม็ดโตๆรสชาติเปรี้ยวอมหวานชุ่มคออร่อยถูกใจหลายท่านติดใจนะคะและแน่นอนค่ะยิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งเป็นผลไม้จีนที่มีความกรุบกรุบอร่อยกลมกล่อมไม่ลองไม่รู้นะใครที่เคยลองทานแล้วก็แนะนำบอกต่อด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะมีเพลงต้นฉบับรอบๆอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆด้วยถือว่าเป็นแหล่งรวมเพลงเก่าที่มีไม่น้อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แต่ละชุดแต่ละแผ่นเนี่ยเราก็คัดเพลงดีๆเพลงเก่าที่หาฟังได้ยากแล้วก็ใครที่เป็นนักสะสมเพลงเก่าก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโจ้อยากจะแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 เป็นแชมพูสมุนไพรสูตรโบราณนะคะที่คัดสรรสมุนไพรดีๆที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช้อาบน้ำใช้สระผมใช้ล้างหน้าอยู่ในขวดเดียวกันนี่แหละค่ะยิ่งใครที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องผื่นคันตามผิวเวลาเหงื่อออกก็จะคันยิ่งเวลาอากาศร้อนๆชื้นๆเนี่ยเหงื่อออกแล้วก็จะมีอาการคันบางคนแพ้เหงื่อพอคันแล้วก็จะเกาใช่ไหมคะพอเกาเนี่ยผิวก็อักเสบแสบที่ผิวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปัญหาทิ้งรอยด่างดำตามผิวตามแขนตามขาแล้วใครที่มีกลิ่นตัวหรือว่าเหงื่อเยอะๆเนี่ยจะอยากแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3-in-1 ตัวนี้นะคะก็บอกแล้วว่าใช้อาบน้ำก็ได้สระผมก็ดีใช้ล้างหน้าก็ได้นะคะเป็นแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3-in-1ที่นำสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยดูแลในเรื่องของการสมานผิวคือถ้าคุณเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาผดผื่นแพ้เหงื่อแล้วก็คันตามผิวผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่แพ้แชมพูแพ้ครีมนวดแพ้พวกสารเพิ่มฟองแพ้พวกสารเคลือบผมที่อยู่ในแชมพูหรือครีมนวดรวมไปถึงแพ้น้ำหอมเนี่ยเอาเป็นว่าใช้อะไรก็แพ้ง่ายสิวก็ขึ้นที่หน้าอยู่ตลอดยิ่งตามกรอบหน้าเนี่ยบางคนเลือกใช้แชมพูที่ไม่เหมาะเนี่ยนะคะแล้วผิวแพ้ง่ายเนี่ยมักจะเกิดการอุดตันบริเวณผิวหน้าใช่ไหมคะเด็กๆน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆใครที่มีปัญหาแบบนี้เจ้าก็แนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 สูตรนี้นะคะเป็นสูตรโบราณที่มีสมุนไพรหลายต่อหลายตัวนะคะที่เวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขามีผดมีผื่นมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรเหล่านี้นะคะมาต้มมาอบมาแช่มาอาบผิวแต่ว่าที่เราทำเป็นในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วคุณยังสามารถที่จะได้ดูแลผิวที่แพ้ง่ายผิวที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องผื่นได้สะดวกแล้วก็ง่ายใช้ได้เป็นประจำด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะคะสำหรับแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 สูตรสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายโจก็แนะนำให้ใช้สูตรนี้ล่ะค่ะเป็นสูตรที่ช่วยสมานผิวดูแลผิวได้ดีจากสมุนไพรธรรมชาติสูตรโบราณนะคะคุณผู้ฟังแล้วนอกจากเจ้าจะแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายให้ได้ใช้กันแล้วเนี่ยฝากไว้นิดนึงนะคะครีมบำรุงผิวกาย
ขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่

มักจะมีผดมีผื่นขึ้นตามแขนตามขานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรไม่มีสเตียรอยนะคุณผู้ฟังทาบำรุงผิวได้ทาบำรุงผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวได้ผิวจะนุ่มแล้วก็เนียนและที่สำคัญผดผื่นตุ่มคันก็ยุบเร็วด้วยหายคันด้วยนะคะคนที่มีปัญหาผื่นคันผิวแห้งลองดูนะตัวนี้เป็นครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอนะคะเย็นสบายผิวด้วยรอยด่างรอยดำแขนขาลายเนี่ยก็แลดูดีขึ้นนะคะไม่มีสเตียรอยนะคนที่มีผดมีผื่นใช้สเตียรอยทาอยู่เป็นประจำทาบ่อยๆเนี่ยผิวจะบางนะภูมิคุ้มกันผิวจะอ่อนแอเจ้าก็อยากจะแนะนำครีมบำรุงผิวที่ช่วยสมานผิวได้ดีสำหรับผิวแพ้ง่ายมักจะมีปัญหาผดผื่นคันน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองเสียลองดูนะคะซื้อแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1ครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอให้ใช้ควบคู่กันนะคะแนะนำเลยนะใช้ควบคู่กันไปนะคะคนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางก็จะได้มีผิวสวยๆผิวเนียนๆผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสนใจยังไงก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะสินค้าน่าสนใจมากมายนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรปราศจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนสามารถที่จะปิดผมขาวให้สีผมที่ดูดีเป็นธรรมชาติผมไม่แห้งเสียรากผมก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับเคมีแรงๆหรือจะเป็นเสาอากาศดีๆแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากสยามไพรบายเลอชัวเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าให้แลดูกระจ่างใสใช้แล้วผิวไม่บางนะคะใช้ดีค่ะรวมไปถึงครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนที่ช่วยดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะผิวหน้าดูนวลเนียนแล้วก็สว่างกระจ่างใสริ้วรอยต่างๆก็แลดูดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเจ้าฝากไว้ค่ะสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0532424 29และ0532440 81ค่ะ

ากจะบำรุงร่างกายจะเลือกสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าดีเพราะว่าถ้าพูดถึงสมุนไพรจีนใครๆก็รู้จักเขากวางอ่อนและส่วนใหญ่ก็รู้จักสมุนไพรถังเช่าเพราะถือว่าเป็นตำนานการบำรุงสุขภาพร่างกายที่คนจีนเขาใช้บำรุงร่างกายกันมานานนานจริงไหมคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกเลยนะคะและสามารถที่จะบำรุงสุขภาพร่างกายได้ประโยชน์ทั้งจากสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่านะคะเพราะว่าต้ายงนะคะคือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมที่เพิ่มถังเช่าที่เบตแท้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์มากขึ้นในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็จ่ายเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยนะคะโดยยังคงมีสมุนไพรตัวหลักๆก็คือเขากวางอ่อนและเพิ่มตัวหลักอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าที่เน้นบำรุงสุขภาพร่างกายนะคะสำหรับเรื่องของสรรพคุณเนี่ยโจอยากจะให้คุณผู้ฟังหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือใช่ไหมคะเล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วทุกวันเสิร์ชหาข้อมูลนะคะจาก Google ก็ได้ประโยชน์ของเขากวางอ่อนประโยชน์ของถังเช่ามีประโยชน์อย่างไรกับสุขภาพร่างกายบ้างหรือจะเข้าไปที่เพจสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆซึ่งเราก็มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆอยู่ในเพจด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆมากขึ้นและถ้าคุณรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรจีนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าทิเบตโจเชื่อว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ได้ยินประวัติการกินการใช้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนที่ถือว่าเป็นตำนานแบบนี้มานานถ้าคุณนึกถึงคุณภาพถ้าคุณคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสิ่งที่คุณจะทานสิ่งที่คุณจะเลือกให้กับคนที่บ้านคนที่คุณรักก็อยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าคุณจะได้บำรุงร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและถังเช่าที่คุณต้องการนะคะที่สำคัญเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งคุณไว้วางใจได้มากกว่า10ปีที่ผ่านมาสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายกันมาถือว่ายาวนานกันทีเดียวไม่น้อยนะคะโจเชื่อว่าหลายคนทานกันมาเป็น10ปีแล้วส่วนหลายท่านที่ยังไม่เคยทานแล้วก็อยากจะเริ่มต้นโจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปทดลองไปหาเองให้วุ่นวายสิ่งที่เราแนะนำกันตรงนี้มาตรฐานมากกว่า10ปีแล้วก็คุณภาพเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้หลายๆคนทานแล้วได้ประโยชน์สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นเราใช้เขากวางสดในการสกัดนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าตราต้ายงของเรานั้นเขากวางอ่อนเราก็ใช้กวางสายพันม้าซึ่งเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ IGF-1 สูงนะคะผ่านกระบวนการสกัดเย็นซึ่งสามารถที่จะคงคุณค่าของแร่ธาตุแล้วก็สารสำคัญต่างๆไว้ได้ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มากทีเดียวค่ะส่วนถังเช่าของเราก็สกัดจากถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานใช้เทคโนโลยีการสกัดเย็นเช่นกันนะคะเครื่องมือที่ทันสมัยแบบนี้ซึ่งถูกค้นคว้าพัฒนาแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรโดยเวชกรโอสถถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่ช่วยถนอมความสดใหม่และคุณค่าประโยชน์สารสำคัญต่างๆจากสมุนไพรไม่เฉพาะเขากวางอ่อนและถังเช่าเท่านั้นสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าขวดที่คุณเลือกบริโภคเลือกทานเนี่ยนะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเพื่อบำรุงเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายด้วยโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP การที่จะเลือกกินเลือกใช้ถือว่าตรงนี้ผ่านค่ะเราคัดสรรให้แล้วนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะอายุเยอะขึ้นเนี่ยต้องดูแลผิวพรรณให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าผิวไม่เหมือนสมัยตอนที่เรายังอายุน้อยๆไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นนะคะผิวมีปัญหาเรื่องของความแห้งผิวขาดน้ำผิวเริ่มมีริ้วรอยความแห้งของผิวหรือว่าผิวไม่ชุ่มชื้นเนี่ยทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะต้องหาตัวช่วยดีๆนะคะตั้งแต่ตัวที่ใช้ล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้านะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมจากสยามไพรบายเลอชัวนะคะตัวนี้ไม่มีฟองนะคะอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลดปัญหาเรื่องของผิวที่ไม่อยากให้สูญเสียน้ำไม่อยากให้ผิวมีความแห้งหรือความกล้านเนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็อย่าเลือกที่มีฟองเยอะๆพวกที่มีฟองเยอะๆเนี่ยมักจะทำให้ผิวแห้งผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบนี้เหมาะสำหรับวัยหนุ่มสาววัยรุ่นที่เขามีปัญหาเรื่องสิวผิวหน้ามันตรงนั้นอาจจะเหมาะกว่านะคะสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ผิวมีริ้วรอยเจ้าอยากจะแนะนำเซรั่มล้างหน้าสูตรนี้เพราะว่าเขาทำขึ้นมาเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นพิเศษค่ะไม่มีสารเพิ่มฟองจะเห็นได้ว่าเจ้าย้ำบ่อยๆทีเดียวว่าเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ไม่มีฟองค่ะลดการสูญเสียน้ำของผิวลดการเสียดสีของผิวล้างแล้วน่าจะดูใสผิวดูละเอียดผิวชุ่มชื้นและเปล่งปลั่งริ้วรอยจากความแห้งกล้านของผิวดูดีขึ้นนะคะที่สำคัญทุกครั้งที่คุณล้างหน้าเนี่ยเหมือนได้ทาเซรั่มบำรุงผิวเลยเพราะว่าเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิตัวนี้เขาผสมไฮยาลูรอนด้วยตัวไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนเจลลี่เหมือนเจลที่มีความเข้มข้นแล้วก็หน้าที่ของไฮยาลูรอนเนี่ยเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีค่ะจริงๆแล้วไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะร่างกายของเราสามารถที่จะผลิตได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะพบตามชั้นผิวหนังแล้วก็อยู่ในกระดูกอ่อนซึ่งประโยชน์ของไฮยาลูรอนเนี่ยเราก็ได้นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาโบราณก็คือเรื่องของน้ำซาวข้าวสมัยก่อนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้น้ำซาวข้าวดูแลผิวนะใช้ตั้งแต่ล้างหน้าอาบน้ำสระผมเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีวิตามินมีแร่ธาตุสูงทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มผิวดูเนียนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลริ้วรอยได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคะสิ่งที่สยามไพรบายเลอชัวต่อยอดจากภูมิปัญญาโบราณตรงนี้เพราะเห็นประโยชน์เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าสนใจประโยชน์ของน้ำซาวข้าวอยากให้คุณได้ใช้ดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการล้างหน้าซึ่งก็ทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ทราบประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแล้วอยากจะใช้ล้างหน้าแล้วอยากจะใช้ดูแลผิวหน้าเหมือนกับคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยสยามไพรบายเลอชัวก็ทำออกมาให้คุณสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะและเทคโนโลยีกระบวนการการสกัดการผลิตเนี่ยนะคะทันสมัยด้วยทำให้ได้ความเข้มข้นแล้วก็ผสมผสานไฮยาลูรอนตัวที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวรวมทั้งยังมีสมุนไพรใบโบบกและสมุนไพรอื่นๆที่มีประโยชน์กับผิวพรรณนะคะให้คุณได้ใช้ง่ายๆแล้วก็สะดวกทีเดียวค่ะอยากให้คุณได้ลองดูใครที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตัวล้างหน้าที่เป็นเหมือนกับครีมบำรุงผิวที่เคยแนะนำกันไปก่อนหน้านี้โจเชื่อว่าถ้าคุณได้มีโอกาสใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้คุณผู้ฟังจะยิ่งประทับใจค่ะเพราะว่าเขาพัฒนาจากเดิมให้ดีมากขึ้นความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าแล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองสอบถามดูได้ค่ะ0532424290532440814นะคะ

คุณผู้ฟังคะได้ฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz นะคะโจก็ยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่าแล้วก็เชื่อว่าเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นแนวนี้แนวก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงจีนเพลงสุนทราภรณ์เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ละเพลงที่คัดสรรมาฝากกันก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยแล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจคนที่รักงานเพลงเก่าๆเพลงน่าสะสมเพลงยุคเก่าๆแบบนี้ได้ฟังกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหาซื้อเป็นเจ้าของงานเพลงดีๆแบบนี้กันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะเปิดบริการ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.นะคะว่างๆช่วงเวลาที่คุณอยากจะไปเลือกดูเพลงเพราะๆก็เชิญได้นะคะใครที่อยากจะหาสมุนไพรดีๆเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะซึ่งเจ้าก็แนะนำทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามั่นใจได้ค่ะเพราะว่าครอบครัวของ FM 102.25 MHz ตรงนี้เนี่ยนะคะมีมากมายหลายๆครอบครัวเรียกได้ว่าทานแล้วบอกต่อๆกันมั่นใจเรื่องของคุณภาพมากกว่า10ปีที่ผ่านมาเจ้าเองแล้วก็คนในครอบครัวก็ทานด้วยแล้วก็ทานตลอดนะคะถือว่าเป็นการลงทุนให้กับสุขภาพร่างกายในระยะยาวค่ะซึ่งสำหรับหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองต้องใช้พลังกายพลังใจในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะก็อยากจะให้วางแผนตั้งแต่ตอนอายุยังไม่มาก 30-40 ปีช่วงวัยกลางคนเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะร่างกายก็จะได้ไม่ทรงง่ายๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังก็เหมือนรถเหมือนบ้านของเรานี่แหละถ้าเราบำรุงถ้าเราซ่อมแซมบ้านก็จะไม่ผุพังง่ายๆส่วนรถก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะคะถ้าเราดูแลดีๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังลองลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันดูค่ะคิดคำนวณดูตกวันละ100กว่าบาทได้ทานเขากวางอ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ทานถังเช่าทิเบตเกรด A นะคะซึ่งเขาสกัดแบบเข้มข้นแล้วไม่ได้มีแค่สมุนไพรเขากวางอ่อนกับสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นในขวดนี้เนี่ยนะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นตำรับที่เน้นบำรุงสุขภาพร่างกายเรียกได้ว่าทานแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพเอาเป็นว่าโจ้ฝากไว้ละกันนะคะหลายคนมองข้ามตอนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยยังไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ค่อยสนใจตัวเองแต่เคยสังเกตไหมคะว่าสมัยนี้คนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอายุแค่30ปลายๆ40ต้นๆก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพร่างกายแล้วล่ะทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยนะคะปัญหาสุขภาพมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีอายุเยอะ 50-60 ปีโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงเพราะอาหารการกินทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีสารเคมีมีสารปนเปื้อนทั้งผงชูรสอาหารมันๆปิ้งๆย่างๆพวกขนมหวานๆเครื่องดื่มหวานๆเยอะแยะยั่วยวนไปหมดซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคนกินหวานกินมันกินเค็มเยอะแล้วโรคภัยที่เกิดขึ้นก็มาจากพฤติกรรมการกินของเราส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงเนี่ยนะคะเราต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญก็คือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรที่ประโยชน์น้อยๆหรือว่าทานแล้วให้ผลเสียกับร่างกายก็ทานให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็เลือกที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าให้โจ้แนะนำเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเราแนะนำด้วยความมั่นใจเพราะว่าโจ้เองก็ทานอยู่อย่างที่บอกนะคะคนในครอบครัวก็ทานแล้วก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพเพราะถ้าทานแล้วเนี่ยนะคะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายโจ้เชื่อว่าคงไม่อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้นะคะมากกว่า10ปีนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรซึ่งผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP อย่างที่โจ้ย้ำบ่อยๆผู้ผลิตเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรมากกว่า30ปีนะคะตรงนี้ถือว่าการันตีได้สำหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องของสิ่งที่จะเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะยังไงไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปขวนขวายหาให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเองสำหรับเรื่องของการที่จะทานการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากตำรับสมุนไพรจีนสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยากจะให้เป็นตัวเลือกของคนรักสุขภาพถ้านึกถึงตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพรสชาติหวานหอมทานง่ายและไม่ยุ่งยากเลยถ้าจะเลือกทานเพราะว่า
ไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นเองให้เสียเวลานะคะเขาทำให้เรียบร้อยสกัดเข้มข้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนสมุนไพรจีนอีกนานาชนิดและยังได้ประโยชน์จากถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้จนแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะยังไงก็แวะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของบ๊วยเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆนะคะถือว่าเป็นของทานเล่นที่หลายๆคนมีติดบ้านติดรถเพราะว่าชุ่มคอชื่นใจอร่อยค่ะบ๊วยเนื้อนุ่มๆไม่แข็งไม่เค็มหวานอมเปรี้ยวค่ะและหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งด้วยต้องลองนะคะผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีความกลมกล่อมแล้วก็เนื้อกรุบๆอย่างที่เจ้าบอกนะคะท่านที่ได้ทานติดใจแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไปที่ร้านนี้แหล่งนี้นะคะมีเสาอากาศดีๆราคาประหยัดเสาไฮเทคเสาอากาศก็ใช้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังมากกว่า10ปีที่เราแนะนำสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองใช้กันค่ะเราคัดสรรสิ่งดีๆไว้นะคะรอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆ 8:00 นจนถึง 6:00 นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข053 242429และ053 244081นะคะไปเลือกดูแล้วกันสินค้าที่คุณสนใจรวมไปถึงเพลงเก่าเพลงต้นฉบับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 6:00 นค่ะ053 242429และ053 244081นะคะ

0: ำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
1: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณกาลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2508

คุณผู้ฟังคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามได้นะคะสินค้าที่คุณสนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะไปเลือกชมเลือกซื้อที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลข0532424291และ0532440081นะคะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเดินเลือกดูสินค้าเดินดูผลิตภัณฑ์ดีๆที่เจ้าแนะนำเป็นประจำนะคะแล้วก็อย่าลืมบวยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยอร่อยบวยก็เปรี้ยวอมหวานชุ่มคอมากๆค่ะเนื้อไม่แข็งแล้วก็ไม่เค็มนะคะบอกแล้วว่าบวยที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเปรี้ยวๆหวานๆชุ่มคอค่ะหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งกัดเข้าไปคำแรกได้สัมผัสความฉ่ำแล้วก็เนื้อกรอบๆของหญิงเซียมกล้วยรสชาติกลมกล่อมมากๆคุณผู้ฟังลองดูแล้วจะติดใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมียาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจหอมเย็นๆนะคะเป็นยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่คัดทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าเวลาสูดดมแล้วผ่อนคลายรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนรักสมุนไพรคนชอบกลิ่นธรรมชาติของสมุนไพรใช้สูดดมเพื่อความสดชื่นเพื่อความผ่อนคลายนะคะกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่บอกนะคะจะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆค่ะถือว่าเป็นการส่งต่อความสดชื่นความหอมเย็นความชื่นใจไปถึงผู้รับนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆสำหรับ FM 102.25 MHz ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณทุกช่วงเวลานะคะมีความสุขกับเพลงรอบๆเพลงที่น่าฟังอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ำหรือว่าชนิดแคปซูลก็ทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายนะคะหลายๆคนที่ทานอยู่แล้วก็คงจะได้คำตอบส่วนใครที่อยากจะให้คนใกล้ๆตัวนะคะได้ทานได้บำรุงสุขภาพเหมือนกันอย่าลืมติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านกันได้ค่ะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติจากเกลอชัวเป็นสูตรที่ปราศจากสารแอมโมเนียสารไฮโดรเจนไม่ต้องพึ่งพาเคมีแต่สามารถปิดผมขาวได้สีผมที่ดูดีธรรมชาติมากๆผมไม่แห้งเสียผมมีน้ำหนักสีผมสวยนะคะยังไงอยากให้คุณได้ลองดูจะติดไม้ติดมือกับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวดีๆไปฝากคนที่บ้านคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าตัวคุณเองอยากจะให้สีผมดูสวยดูธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมหงอกแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีประเภทไฮโดรเจนหรือว่าสารแอมโมเนียแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามกันดูนะคะมีบวยมีหญิงเซียมกล้วยของอร่อยๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังติดรถเวลาที่เดินทางไกลๆเนี่ยนะคะแม้ไม่เหงาปากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าขับรถแล้วเหงาๆปากเนี่ยนะคะหยิบบวยขึ้นมาทานเปรี้ยวอมหวานชุ่มคอค่ะแล้วก็หญิงเซียมกล้วยเนี่ยนะคะได้สัมผัสความฉ่ำของผลไม้จีนอร่อยกรุบๆนะคะอยากให้คุณผู้ฟังหลายๆคนได้มีโอกาสทานแล้วก็เผื่อไปฝากคนทางบ้านด้วยนะคะยังมีสินค้าอีกมากมายนะคะที่เวลาที่คุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านได้เวลาจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันสำคัญเพลงเก่าเพลงต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสุนทร

นะคะเกี่ยวกับริ้วรอยหน้าหยาบหน้ากล้า นะคะรูปสัมผัสหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่ลื่นไม่นุ่มไม่เนียนเลยเนี่ยนะคะปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยที่เกิดจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นอยากแนะนำยังมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่อยากจะฝากกันไว้แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-242429และ053-244-081

ก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้อยู่เคียงข้างคนรักสุขภาพคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรค่ะมีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยรู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นการบำรุงร่างกายเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากประโยชน์ของเขากวางอ่อนและประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมอบสุขภาพดีๆให้กับคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวแล้วก็ตัวเองเนี่ยเชิญได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะ053-242429นะคะแล้วก็053-244081ค่ะไปเลือกดูเพลงเพราะๆเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเลยนะคะมีเงินทองล้นฟ้าถ้าสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยกับการที่จะใช้เงินทองเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรจริงไหมคะสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะไม่เป็นภาระของใครนะคะจะไปไหนทำอะไรก็พึ่งพาตัวเองได้อายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าเรามีความแข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวบำรุงเถอะค่ะกระดูกหนาแน่นแข็งแรงโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุกระดูกพุนก็น้อยจริงไหมคะเรี่ยวแรงกำลังวังชาก็บำรุงเถอะค่ะใครที่รู้สึกว่าแหมมันอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงความกระฉับกระเฉงหายไปเนื่องจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นเสริมสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะหาตัวบำรุงตัวเสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ๆตัวที่อยากจะแนะนำก็คงจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานเพื่อเสริมเพื่อดูแลร่างกายอย่ารอโรคภัยไข้เจ็บเพราะตัวนี้ทานได้ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาสุขภาพเพราะไม่ใช่ยารักษาโรคย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายค่ะเขากวางอ่อนจากเวชกรรสชาติหวานหอมทานง่ายมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับใครที่รู้ตัวว่าใช้งานร่างกายเยอะๆทำงานมากๆให้รางวัลกับตัวเองบำรุงสักหน่อยหนึ่งค่ะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลทานเพื่อบำรุงร่างกายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244081เพลงเก่าก็เยอะนะคะสำหรับร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันอยากจะมีเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะคะเพลงเก่าย้อนยุคเพลงที่สร้างความสุขให้กับคนที่มีรสนิยมในเรื่องของเพลงต้นฉบับยุคเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงจีนเพลงของชาวคณะสุนทราภรณ์เพลงลูกทุ่งต้นฉบับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะจากศิลปินมากมายที่คุณได้ยินได้ฟังจากคลื่นนี้บ่อยๆคุณผู้ฟังจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยหาเพลงเพราะๆไว้ฟังติดรถไว้ด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะเลือกดูได้เพลงก็เยอะสินค้าดีๆก็มากมายเหลือเกินชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่อ่อนโยนกับหนังศีรษะและเส้นผมรวมไปถึงสมุนไพรแฮทรอนิกสำหรับการดูแลปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเพื่อผิวหน้าสวยใสเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ดูแลได้หลากหลายปัญหาผิวเพราะว่ามีหลากหลายตัวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลสภาพผิวค่ะคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามกันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนะคะ053-242429และ053-244081ค่ะ

ังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยไปฟังกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะคุยกันนิดนึงค่ะเรื่องของครีมกันแดดโจอยากจะบอกว่าหลายท่านที่มองข้ามเรื่องของความจำเป็นเรื่องของการใช้ครีมกันแดดมองว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นอันนี้โจอยากจะบอกเลยนะคะว่าคิดผิดมากๆค่ะการที่หลายๆท่านใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวโดยที่ลืมที่จะปกป้องผิวของตัวเองก็ถือว่าเป็นการทำร้ายผิวทางอ้อมนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนแดดก็แรงด้วยครีมกันแดดเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการดูแลผิวหน้านะคะนอกเหนือจากการบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงต่างๆก็เหมือนกับเวลาฝนตกหรือว่าเวลาร้อนๆแดดแรงๆหลายท่านกางร่มใช่ไหมคะร่มเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบร่มที่ใช้วัสดุในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV เช่นกันค่ะการที่เราใช้ครีมกันแดดปกป้องผิวของเราก็เป็นการสะท้อนรังสี UV ซึ่งรังสีพวกนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB ส่งผลเสียกับผิวแน่นอนในเรื่องของริ้วรอยในเรื่องของความหมองคล้ำในเรื่องของฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะเพราะว่ารังสีเหล่านี้จะไปทำร้ายผิวในเรื่องของการทำลายอีลาสตินและคอลลาเจนของผิวก็จึงเป็นที่มาของปัญหาริ้วรอยปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยนอกเหนือจากแสงแดดร้อนๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมว่ารังสีอิเล็กทรอนิกที่มาจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตที่เราใช้เป็นประจำทุกวันนี้เนี่ยชีวิตประจำวันของเราอยู่กับแสงพวกนี้หรือแม้กระทั่งหลอดไฟนีออนจริงไหมคะโจอยากจะบอกว่าครีมกันแดดมีส่วนสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆค่ะอยากแนะนำให้หลายๆท่านได้ใช้กันนะคะสำหรับตัวโจเองก็ใช้ครีมกันแดดจากเลอชัวนี่แหละเพราะว่าชอบค่ะใช้ทั้ง2สูตรเลยก็คือสูตรน้ำแล้วก็สูตรที่มีเนื้อแป้งนะคะพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวเนี่ยนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ยังช่วยเป็นเมคอัพให้กับผิวหน้าตัวนี้ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังแต่เป็นครีมกันแดดที่ช่วยปกปิดจุดบกพร่องของผิวแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นเลยของครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งเวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดสูตรนี้ลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึ่งจะช่วยทำให้หน้าดูผ่องหน้าดูสว่างแล้วก็ไม่หนาด้วยไม่เหนอะหนะนะคะบางเบาผิวหน้าจะดูเนียนๆแล้วก็ผ่องๆลองดูนะคะใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยสามารถที่จะใช้แทนแป้งได้เลยนะคะตัวนี้ไม่หนาไม่ใช่รองพื้นเป็นครีมกันแดดที่เป็นเมคอัพที่ช่วยทำให้หน้าผ่องหน้าเนียนหน้าสว่างแล้วก็ปกป้องผิวหน้าได้ดีค่ะได้ใช้แล้วหลายๆท่านติดใจใช่ไหมคะโจก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดนะคะไม่ได้เป็นเมคอัพแต่ว่าเป็นครีมกันแดดที่มี SPF ค่อนข้างสูงค่ะเป็นตัวที่ช่วยลดริ้วรอยในตัวด้วยเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยนอกเหนือจากการปกป้องผิวหน้าจากรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยโจอยากจะบอกว่าครีมกันแดดสูตรนี้ใช้แล้วสบายผิวหน้ามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวเมื่อทาลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อของครีมกันแดดจะแตกตัวเป็นน้ำทำให้คุณรู้สึกสบายผิวแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเป็นกันแดดที่ช่วยให้ผิวหน้ารู้สึกสบายไม่หนาไม่เหนอะหนะแล้วก็บางเบามากๆแล้วก็อย่างที่โจ้ย้ำนะคะว่าครีมกันแดดสูตรน้ำมี SPF ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีตัวบำรุงเรื่องของริ้วรอยด้วยเวลาที่คุณใช้แล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกับการทาครีมกันแดดนะเหมือนกับไม่ได้ทาว่าง่ายๆแต่จริงๆแล้วทานะคะเพราะว่ามันบางเบาจริงๆทาปุ๊บซึมปั๊บเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะลองใช้ก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะหาซื้อกันได้ค่ะสำหรับโจ้เองนะคะก็ใช้ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่อยากจะมีผิวที่มีปัญหาริ้วรอยก่อนวัยด้วยก็เลยใช้เป็นประจำแล้วก็ใช้ทั้ง2ตัวโดยหลังจากที่ทาครีมบำรุงทุกตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำทาก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดสูตรแป้งโดยที่ไม่ต้องทาแป้งตามนะคะเพราะว่าครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเมคอัพแล้วก็เป็นแป้งที่ช่วยทำให้ผิวหน้าดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนได้ค่ะสนใจลองสอบถามดูนะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244081ใครที่สนใจอยากจะลองใช้053-242429และ053-244081สอบถามได้นะคะ

าถึงผู้ช่วยในเรื่องของผิวนะคะอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงผิวให้หลายๆท่านได้ใช้กันโดยเฉพาะท่านที่ต้องการบำรุงฟื้นฟูผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะหลักๆโจ้อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของมาร์กพอกหน้าใสจากเลอชัวผลิตภัณฑ์ที่คุณไว้วางใจได้จดแจ้งอย.เรียบร้อยแล้วก็เน้นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยผิวหน้าให้มีความกระจ่างใสปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำผิวที่ไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสปัญหาริ้วรอยที่เริ่มจะมาเยือนดูแลเบื้องต้นได้นะคะกับมาร์กพอกหน้าเลอชัวสูตรเข้มข้นไม่ทำให้คุณผิดหวังใช้แล้วสัมผัสได้ผิวหน้าเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลคนที่พักผ่อนน้อยนะคะนอนดึกหน้าดูโทรมๆผิวที่ค่อนข้างที่จะหยาบกร้านแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอผิวหน้าหมองคล้ำอยากแนะนำให้ได้ใช้มาร์กตัวนี้เพราะว่าเป็นการทำทรีทเมนต์ระหว่างสัปดาห์ของการบำรุงผิวนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเป็นมาร์กพอกหน้าที่ใช้ง่ายๆค่ะช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยนะคะคุณพอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนล้างออกในตอนเช้าพอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนนะคะควรที่จะพอกทุก 2-3 คืนต่อสัปดาห์ไม่ต้องพอกทุกวันมาร์กสูตรนี้เป็นสูตรที่เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ปัญหาเรื่องของริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มเนียนผิวมีความเปล่งปลั่งสัมผัสได้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านที่หาตัวบำรุงผิวที่มากกว่าการบำรุงทั่วๆไปเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยการทาครีมบำรุงทั้งเช้าทั้งเย็นเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผิวของเราก็ได้เพราะว่าอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผิวก็ต้องการการบำรุงและดูแลมากขึ้นระหว่างสัปดาห์ให้มาร์กตัวนี้เติมเต็มอาหารผิวให้กับคุณระหว่างสัปดาห์ไม่ผิดหวังค่ะสำหรับมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นโดยเฉพาะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะมีส่วนช่วยผิวหน้าไม่น้อยทีเดียวค่ะสัมผัสได้นะคะด้วยตัวคุณเองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงสอบถามได้ผลิตภัณฑ์มาร์กพอกหน้าจากเลอชัวและถ้ามีปัญหาผิวอีกหลากหลายปัญหาเนี่ยนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลฝ้ากระนะคะเขามีหลากหลายตัวช่วยสำหรับการตอบโจทย์สภาพปัญหาผิวที่ต้องการการบำรุงและดูแลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างสบายใจค่ะสอบถามที่053242429และหมายเลข053244081ค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเจ้าอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าเป็นลักษณะของสมุนไพรปิดผมขาวที่บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกอ้อในกล่องเนี่ยนะคะเขามีถุงมือมาให้ด้วยนะเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมออกมาจากขวดเขาเป็นหัวปั๊มนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดง่ายๆค่ะกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเถากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขักและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่เดียวรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-2

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai-hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยมิฉะนั้นจะทำให้มีแต่ความยุ่งยากจะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2514

พลงผ่านไปแล้วมาพูดคุยกันบ้างพูดถึงเรื่องของผมขาวผมหงอกถ้าจะปิดผมขาวย้อมผมหงอกโจอยากจะแนะนำนะคะทรีทเมนต์ปิดผมขาวสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียไม่มีทั้งสารไฮโดรเจนด้วยสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยมาปิดผมขาวกันด้วยสมุนไพรธรรมชาติใช้ง่ายๆนะคะประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าทำเองที่บ้านได้ปลอดภัยจากสารเคมีแรงๆด้วยนะคะปิดผมขาวได้สนิทถึงโคนผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญสีไม่หลุดง่ายหลังสระค่ะก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โจ้แนะนำตรงนี้เป็นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงเส้นผมแล้วก็เม็ดสีที่สกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยทำให้การปิดผมขาวผมหงอกของคุณสีติดทนนานมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมสีผมติดทนมากขึ้นแล้วก็ผมนุ่มผมสลวยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวตัวนี้ยังคงเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นใช้งานง่ายกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังวิธีใช้ก็แค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะหมักปิดผมขาวด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้สระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดอย่าลืมนะคะจะปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่โจ้แนะนำต้องสระผมให้สะอาดก่อนด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะและเทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสีผมชัดเจนแนะนำให้ทำตอนผมแห้งนะคะคือหลังสระเนี่ยให้เช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะย้ำนะคะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรปิดผมขาวที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเวลาใช้คุณผู้ฟังคะสวมถุงมือให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์ตัวนี้ใส่บริเวณปลายนิ้วมือที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าทักขาวทั่วศีรษะก็ทำทั่วศีรษะเลยลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่มีผมขาวผมหงอกค่ะทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ว่าถ้าใครที่มีผมเส้นใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้สีผมติดดีมากขึ้นสำหรับผมเส้นใหญ่หลังจากนั้นนะคะก็ทำการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูค่ะเท่านี้ละค่ะง่ายไหมคะขั้นตอนที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกก็คือครั้งแรกที่คุณปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้สีผมติดค่ะสวยด้วยนะคะสีไม่เข้มไม่หลอกไม่เหมือนสีเคมีแน่นอนจะเห็นได้ว่าสีผมเนี่ยดูสวยมากๆสีไม่เข้มสีดูธรรมชาติไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะผมสวยด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นฉุนไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่คนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

ช้หมายเลข053-242429หรือจะเป็นหมายเลข053-244-0815สอบถามได้นะคะสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังกันแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะก็จะมีแฟนเพลงที่น่ารักนะคะเข้าไปเลือกซื้อสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากเลอชัวผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่เจ้าบอกนะคะอันนี้แนะนำเลยนะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเป็นการบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าด้วยเรียกได้ว่าล้างหน้าด้วยได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยผิวไม่แห้งเลยนะคะผิวสะอาดไม่แห้งตึงหน้านุ่มหน้านิ่มค่ะเพราะว่าเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสังเกตได้ค่ะล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งไม่ตึงเลยนะคะอย่าลืมว่าการล้างหน้าที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงเนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของริ้วรอยด้วยเห็นไหมคะว่าของดีๆสินค้าน่าสนใจที่โจ้แนะนำกันตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้ตัวคนพูดเองก็ใช้นะคะรู้ว่าเออใช้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างที่บอกจริงๆนะหน้านุ่มหน้านิ่มแล้วรู้สึกด้วยว่าผิวสะอาดไม่แห้งตึงผิวไม่แห้งเลยนะคะชอบมากที่สุดก็ตรงนี้ล่ะค่ะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวเป็นการล้างหน้าที่ได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยลองสอบถามดูได้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวมีอีกหลายต่อหลายตัวสินค้าจากที่ร้านบ้านใหม่เฮงถือว่าคัดสรรแล้วนะคะไว้ใจได้ผ่านในเรื่องของการคัดการกลั่นกรองนะคะเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244-0815ค่ะ

ใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวทุกครั้งเวลาที่มีเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยสเปรย์หรือว่าโลออนหรือว่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวที่ใช้อยู่มันไม่ตอบโจทย์คุมกลิ่นไม่ได้นะคะโดยเฉพาะตอนที่เหงื่อออกเยอะๆเนี่ยถ้าหลายคนกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายรวมไปถึงใครที่มีลูกๆหลานๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นที่มีกลิ่นตัวแรงมากเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนกำลังปรับเปลี่ยนแถมเป็นวัยที่ทำกิจกรรมเยอะทั้งเล่นกีฬาเตะฟุตบอลวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเด็กวัยนี้อาบน้ำฟอกสบู่อาจจะยังไม่พอที่จะลดกลิ่นตัวได้ทั้งวันนะโดยเฉพาะตอนเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยถ้าใครมีปัญหากลิ่นตัวเหม็นกลิ่นเท้าโชยไม่มั่นใจไม่อยากอยู่ใกล้ใครเจ้าแนะนำนะคะสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่น 2-in-1 นะคะเป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยากบอกเลยว่าใครมีปัญหากลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าเหม็นเนี่ยใช้ได้ผลดีมากๆที่แนะนำเนี่ยเพราะตัวเจ้าเองก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานหลากหลายอาชีพรวมไปถึงหลานๆน้องๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นนักศึกษาที่มีปัญหาเวลาอากาศร้อนๆที่รักแร้มักจะมีเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกจนเสื้อเปียกอ่ะแล้วก็มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นติดเสื้อซึ่งหลังจากที่ได้ใช้กันแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะตอนเหงื่อออกเยอะๆไม่มีกลิ่นตัวมากวนใจนะคะใส่รองเท้าทั้งวันเนี่ยเท้าก็ไม่เหม็นแล้วก็ไม่อับชื้นง่ายด้วยนะคะเห็นผลดีในเรื่องของคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นสาผู้สูงวัยแล้วก็กลิ่นเท้าแรงๆใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นตัวที่มันมีความอับๆเหมือนกลิ่นน้ำมันหืนๆกลิ่นเหมือนแว็กผสมกับกลิ่นเทียนไขกลิ่นคล้ายๆหนังสือเก่าที่อับๆอ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะกลิ่นผู้สูงวัยหรือว่ากลิ่นแก่จะมีลักษณะกลิ่นประมาณนี้แหละกลิ่นพวกนี้มักจะเกิดกับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนอยากแนะนำให้ลองใช้ค่ะสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกซึ่งจุดเด่นของสมุนไพรใบหญ้านางเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าแห้งสบายตัวลดความอับชื้นจากเหงื่อได้ดีอย่าลืมว่าสาเหตุที่หลายคนมีกลิ่นตัวมันมาจากเรื่องของเหงื่อที่ไปรวมตัวกับแบคทีเรียแล้วเวลาที่ร่างกายของเรามีเหงื่อออกก็เพราะว่าร่างกายต้องการลดอุณหภูมิต้องการขับความร้อนใช่ไหมคะสมุนไพรใบหญ้านางที่มีฤทธิ์เย็นจึงเป็นหนึ่งในสารสกัดที่เรานำมาใช้ในสเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นออร์แกนิก 2-in-1 ตัวนี้นะคะแล้วยังมีขมิ้นใบชาใบฝรั่งใบฟ้าทลายโจรและสมุนไพรอีกหลายตัวเรียกได้ว่ายกสวนสมุนไพรที่ว่าดีเรื่องของการดูแลกลิ่นตัวเรื่องของการลดแบคทีเรียรวมไปถึงความอับชื้นที่ทำให้เกิดผดผื่นคันเวลาที่เหงื่อออกเราคัดแล้วก็รวมมาอยู่ในสเปรย์ขวดนี้นะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการที่จะสกัดคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรให้ได้ความเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณในการใช้สารส้มนำมาสตุซึ่งการสตุสารส้มแบบโบราณมีส่วนช่วยให้สารส้มมีความอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นโดยเฉพาะผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่อนข้างบอบบางนะใครที่ผ่านการทำเลเซอร์ที่รักแร้มาหลายๆครั้งเนี่ยแล้วรู้สึกว่ารักแร้บางอยากหาอะไรที่มันอ่อนโยนกับรักแร้แล้วก็ช่วยเรื่องของกลิ่นได้ดีใช้แล้วรักแร้ไม่ดำเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารอลูมิเนียมคลอไฮเดรตซึ่งเป็นสารระงับเหงื่อนะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยเราเน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรในการช่วยดูแลปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าเรื่องของความอับชื้นเอาเป็นว่าโจ้แนะนำนะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปหาเองนะเราเก็บเคสแล้วก็ข้อมูลจากคนใช้มาหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกลิ่นตัวแรงคนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกเยอะมีปัญหารักแร้เปียกตลอดเวลาที่อากาศอ้าวๆหรือว่าอากาศร้อนๆแนะนำให้ได้ใช้สะดวกค่ะขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าลดความอับชื้นจากเหงื่อได้ดีคัดมาให้แล้วนะคะใครที่มีลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าไม่อยากให้ลูกหลานถูกล้อ
ถูกแกล้งเนี่ยนะคะเจ้าคิดว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของกลิ่นได้ดีแนะนำเลยค่ะใช้แล้วจะติดใจได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆนะคะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่โจ้แนะนำนะคะคุณผู้ฟังจะได้ทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษช่วยผิวได้เยอะในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวนวดแล้วก็ทำความสะอาดผิวคุณผู้ฟังจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้านุ่มลื่นชุ่มชื้นล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดผิวหน้ายังมีความชุ่มชื้นหลังจากการล้างหน้าผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่ไม่มีฟองค่ะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิที่ทุกครั้งที่คุณล้างหน้าคุณได้บำรุงผิวด้วยเหมือนกับการล้างหน้าด้วยครีมบำรุงที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ดีแล้วก็ยังเป็นการบำรุงผิวด้วยเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและดีกับผิวในเรื่องของการล้างหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวลองสอบถามดูได้นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามกับทางร้านได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจเป็นยาดมที่คัดในเรื่องของสมุนไพรโบราณทั้งสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรไทยสามารถที่จะใช้สูตรดมได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการนะคะกลิ่นจะไม่แรงมากที่สำคัญก็คือเขาเป็นกลิ่นหอมจากสมุนไพรธรรมชาติสูตรดมทุกครั้งจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นๆสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่แนะนำตัวนี้สวยงามนะคะดูเรียบหรูสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ลองแวะเข้าไปแล้วก็สอบถามกันได้ซื้อติดไม้ติดมือกันไปนะคะบ๊วยหญิงเซียมกล้วยก็อยากให้คุณผู้ฟังติดไม้ติดมือเช่นกันของดีๆทั้งนั้นอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะหมายเลข0532424290และ0532440081โทรสอบถามได้นะคะเรื่องของเส้นทางเรื่องของสินค้าที่คุณสนใจเวลาทำการช่วงที่คุณจะโทรสอบถามก็8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้ง0532424290และ0532440081นะคะ

ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามฟังเพลงเพราะๆกันได้ต่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มาคุยกันเรื่องของมาร์กดีๆนะคะมาร์กพอกหน้าสูตรฟื้นฟูผิวทรีทเมนต์ผิวระหว่างสัปดาห์ด้วยมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะเป็นมาร์กสูตรเข้มข้นที่ใช้พอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเพียงแค่ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ก็เป็นการฟื้นฟูระหว่างสัปดาห์ได้ดีมากๆกับมาร์กพอกหน้าซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยดูแลฟื้นฟูผิวได้ดีค่ะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูผิวนะคะคุณผู้ชายก็ดีไม่ค่อยได้บำรุงดูแลตัวเองแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ก็อยากจะดูผิวหน้าดีผิวหน้าดูอ่อนเยาว์เหมือนกับคุณผู้หญิงนั่นแหละจริงไหมคะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ฟื้นฟูผิวผิวดูเปล่งปลั่งดูอิ่มน้ำนะคะสูตรนี้เข้มข้นใครที่รู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำนะคะนอนดึกพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามารู้สึกว่าหน้าโสมๆอยากแนะนำเลยนะคะคืนไหนนอนดึกๆพอกมาร์กตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็อยากจะให้พอก 2-3 คืนต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการทรีทเมนต์ผิวระหว่างสัปดาห์ช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะสัมผัสได้นะคะผิวหน้าจะมีความเปล่งปลั่งมีความกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอไม่หมองไม่คล้ำในเรื่องของการดูแลปัญหาเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็การเกิดริ้วรอยเบื้องต้นได้ดีค่ะดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวค่ะวิธีใช้ง่ายๆนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกหน้าหนาๆด้วยมาร์กตัวนี้พอกทิ้งทั้งคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าเวลาล้างออกตอนเช้าๆเนี่ยสัมผัสได้ผิวหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งกร้านนะคะผิวไม่หยาบเหมือนเดิมสังเกตได้ผิวมีความใสผิวดูกระจ่างใสจริงๆค่ะมีความกระชับด้วยสังเกตได้นะคะผิวดูอ่อนเยาว์ค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะตัวพื้นฐานสำหรับการบำรุงผิวผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวนะคะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เรื่องของการบำรุงดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ของทางเลอชัวจดแจ้งอย.ทุกตัวแล้วก็เน้นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระเราก็แนะนำเรื่องของตัวบำรุงที่ช่วยเรื่องของปัญหาฝ้ากระเอาเป็นว่าถ้ามองหาผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับการดูแลปัญหาฝ้ากระที่ไม่ใช่ลักษณะของการกัดลอกผิวหน้านะคะเราแนะนำผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวเพราะว่าเขาเน้นดูแลปัญหาฝ้ากระผิวไม่บางด้วยเพราะไม่ใช่การกัดลอกผิวหน้าค่ะที่สำคัญนะคะยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังเลือกดูได้สินค้าก็มีหลายตัวเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมล้างแล้วหน้าสะอาดไม่ต้องพึ่งฟองค่ะแถมยังได้คุณค่าจากน้ำซาวข้าวบำรุงผิวหน้าไปในตัวแล้วอย่าลืมว่าตัวนี้เขาผสมผสานไฮยาลูรอนด้วยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรพรีเมียมซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวผสมผสานกับไฮยาลูรอนนะคะเพื่อดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวแล้วก็จอยอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะผิวกายของใครที่แตกลายมักจะมีผดผื่นแพ้ง่ายเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของครีมบำรุงเรื่องของผิวกายด้วยเป็นการดูแลบำรุงผิวนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053 242429และหมายเลข053 244081ค่ะ

0: ู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวใครใช้ใครก็ชอบใครใช้ใครก็ติดใจใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยากจะหน้าดูสว่างดูหน้าผ่องแบบไม่หนาหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยเกลี่ยลงไปที่ผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งที่มีความบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวไม่เหนอะหนะสิ่งที่สำคัญนะคะน่าจะดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนไม่มันไม่เยิ้มไม่ตกร่องเพราะว่าเนื้อไม่หนาเลยนะคะไม่ใช่รองพื้นหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเขาไม่หันกลับไปใช้รองพื้นอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องทาแป้งหนาๆด้วยนี่คือความจริงใจแล้วก็ความจริงที่อยากจะให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้ได้ลองดูส่วนคนที่ใช้แล้วโจ้เชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่โจ้กำลังบรรยายคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.comอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพบหน้าสูตรขมิ้นชัน จากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053 242429และ081

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ให้คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่รับพวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดาต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้นั้นเพราะได้รับก่อนจึงให้ได้ทุกคนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับกำเนิดจากบิดามารดาได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2510

พลงเพราะใช่ไหมคะยังคงมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามอยากให้ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามฟัง FM 102.25 มีความสุขกันมากๆนะคะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณสำหรับคนที่รักเพลงเก่าสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะสมุนไพรที่คนรักสุขภาพร่างกายอยากบอกต่อคนที่มองหาทางเลือกของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เน้นสมุนไพรจีนที่ทานแล้วสบายใจทานแล้วได้ประโยชน์มีที่มาที่ไปมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสูตรที่มีความลงตัวจริงๆนะคะจากระยะเวลามากกว่า10ปีที่ผ่านมาความไว้วางใจที่มีการซื้อซ้ำแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องมีการบอกต่อสำหรับคนที่ได้ทานได้ดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลลัพธ์แล้วก็บอกต่อก็ถือว่าเป็นการส่งต่อบอกบุญบอกในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวนี้ทานเพื่อเสริมการดูแลบำรุงร่างกายยิ่งคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานทุกวันทำงานค่อนข้างเยอะตัวช่วยง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลการบำรุงร่างกายได้ดีเจ้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าแนะนำตรงนี้คัดแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์จากผู้ที่ได้ทานไม่ใช่แค่คน2คนนะคุณผู้ฟัง10กว่าปีที่ผ่านมาคนทานไม่น้อยนะคะที่ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นเจ้าก็ย้ำตรงนี้เลยว่าถ้าคุณสนใจถ้าคุณอยากบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุณเคยศึกษาและได้ยินได้ฟังเรื่องของเขากวางอ่อนเรื่องของถังเช่าอยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะไปเลือกซื้อเพลงเก่าๆเพลาะๆกลับบ้านติดไม้ติดมือของฝากดีๆไปให้คนที่บ้านได้นะเพลงเก่าก็มีไม่น้อยนะคะเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่รสชาติดีมีคุณภาพเขาเก็บเฉพาะยอดใบจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีช่วงเวลาตอนเก็บเนี่ยเขาจะเก็บตอนเช้าตรู่ตอนน้ำค้างเกาะอยู่ที่ยอดใบฉะนั้นรสชาติดีมากค่ะแล้วก็การดื่มชาเขียวประโยชน์น่าสนใจอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังไปดูเถอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าคุณภาพดีๆทั้งนั้นนะคะทั้งแชมพูสมุนไพรผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนใช้แล้วได้สีผมที่ดูสวยผมไม่แห้งเสียรากผมไม่อ่อนแอไม่ต้องไปเสี่ยงกับผมร่วงผมบางจากการย้อมผมด้วยสารเคมีแรงๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวเรื่องของครีมกันแดดดีๆทั้งสูตรแป้งและสูตรน้ำผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์สมุนไพรเพื่อการขับถ่ายที่ดีการขับถ่ายที่ดีก็เหมือนกับเราได้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกเนี่ยนะคะก็เหมือนการสะสมของไม่ดีของเสียอยู่ในร่างกายจริงไหมคะยังไงมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะน่าสนใจยังไงลองสอบถามดูค่ะ053-24-24-29และ053-244-081ค่ะ

ก็8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณผู้ฟังก็เข้าไปเลือกดูสินค้าดีๆที่เจ้าแนะนำนะคะอย่าลืมนะเซรั่มบูสเตอร์เซรั่มผิวดีที่ไม่ทำให้ผิวหน้าบางแต่ว่าจะทำให้คุณมีผิวที่ดูละเอียดรูขุมขนที่กว้างก็แลดูเล็กลงนะคะผิวจะดูเนียนๆโดยที่ไม่ต้องไปทาแป้งพับไม่ต้องไปทารองพื้นหลังล้างหน้าโชว์หน้าสดๆเนี่ยคุณก็มั่นใจได้ว่าคุณมีผิวละเอียดผิวดีหน้าดูเนียนได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบูสเตอร์จากเลอชัวที่แนะนำตัวนี้คุณสามารถที่จะใช้ทาบำรุงผิวหรือจะใช้ผสมกับครีมบำรุงที่คุณมีอยู่อย่างใครที่ใช้ครีมรกแกะอยู่เนี่ยนะคะโจก็แนะนำนะหยดเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เอาครีมรกแกะเนี่ยนะคะมาผสมกับเซรั่มที่อยู่บนฝ่ามือนะเกลี่ยๆให้เนื้อเข้ากันแล้วก็ทาลงที่หน้าการที่เรานำเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ไปผสมกับครีมบำรุงที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะมันจะช่วยให้ตัวบำรุงผิวสารสกัดต่างๆที่อยู่ในครีมบำรุงเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเนื้อของเซรั่มจะมีความบางเบาแล้วก็ซึมได้ลึกด้วยความเข้มข้นของเซรั่มบูสเตอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ครีมบำรุงต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผลลัพธ์ของครีมบำรุงเนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคุณผู้ฟังคะเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรที่บำรุงผิวได้ดีมากกว่า30ตัวซึ่งเข้มข้นกว่าเซรั่มปกติถึง2เท่านะคุณผู้ฟังยิ่งใครที่ใช้มาร์คพอกหน้าสูตรขมิ้นชันเป็นประจำอยู่แล้วใช้พอกก่อนนอนซึ่งจริงๆมาร์คของเราเนี่ยเป็นเหมือนอาหารผิวที่ไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยหน้าโทรมหรือว่าต้องการการบำรุงที่เข้มข้นเป็นพิเศษเนี่ยนะคะก็นำมาพอกก่อนนอนใช้แล้วรู้สึกว่าจากหน้าโทรมวันไหนที่พักผ่อนน้อยเราพอกก่อนนอนแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนปล่อยทิ้งไว้ถึงเช้าแล้วล้างหน้าออกเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าดูอิ่มเอิบแล้วก็ดูกระจ่างใสผิวพรรณดูเปล่งปลั่งผิวหน้าดูไม่โทรมใช่ไหมคะแล้วยิ่งคุณผู้ฟังได้เสริมการบำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ตอนกลางคืนพอกมาร์คพอตื่นเช้ามาล้างหน้าออกแล้วก็ทาเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้บำรุงให้ทั่วผิวหน้านะคะคุณผู้ฟังก็จะติดใจไม่แพ้มาร์คเลยเพราะว่าเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ช่วยให้ผิวของคุณดูดีกว่าเดิมผิวสวยกว่าเก่าเพราะว่าผิวจะละเอียดกว่าเดิมอย่าลืมนะคะถ้ารูขุม

ผลไม่กว้างเนี่ยผิวจะดูละเอียดแล้วก็น่าจะดูเนียนด้วยเวลาที่เราอายุมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยปัญหาที่เจอเหมือนกันก็คือผิวหน้าแห้งผิวหน้าค่อนข้างที่จะหยาบแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันไม่ละเอียดเหมือนเดิมมันดูกว้างมันดูหย่อนมันดูกว้างๆนะคะโจก็อยากจะแนะนำเซรั่มผิวดีเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้เอาไปใช้ควบคู่กับมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันที่คุณใช้แล้วถูกอกถูกใจโจเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มบูสเตอร์ที่แนะนำตัวนี้ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างที่บอกนะคะเอาไปผสมกับครีมบำรุงตัวอื่นๆเพื่อเสริมผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะบางเบาซึ่งจะว่าไปเนี่ยนะคะเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ความเข้มข้นในเรื่องของสารสกัดตัวบำรุงผิวเนี่ยน้องๆมาร์กเลยนะเพียงแต่ว่าเขาเนื้อบางเบาเป็นเซรั่มที่เป็นเนื้อน้ำที่สามารถที่จะใช้ทาได้ทุกวันบางเบาทากลางวันก็ได้นะคะทากลางคืนก็ได้คืนไหนที่ไม่ได้พอกมาร์กก็ทาเซรั่มตัวนี้หรือว่าจะนำไปผสมกับครีมนกแกะหรือครีมบำรุงอื่นๆที่คุณใช้อยู่เป็นประจำทำให้ครีมไม่เปืองด้วยเพราะว่าจะช่วยให้ครีมบำรุงที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นซึมได้ลึกขึ้นนะคะเอาเป็นว่าผิวดูดีกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ค่อนข้างที่จะแตกต่างคือรู้สึกได้ว่าผิวดีขึ้นแบบสังเกตได้อะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดอกติดใจมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากเลอชัวโจคิดว่าคุณผู้ฟังก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคะถ้าคุณได้เลือกใช้เซรั่มบูสเตอร์สูตรใหม่จากเลอชัวที่โจแนะนำเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะผิวละเอียดผิวดูดีเอาเป็นว่าโจแนะนำเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้นะจะใช้ทาบำรุงผิวก็ได้หรือว่าจะใช้ผสมกับตัวบำรุงหรือครีมบำรุงที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็ได้นะคะคนที่ผิวบอบบางนะคะไม่อยากจะใช้อะไรที่มันทำให้หน้าบางหรือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงกับผิวหน้าโจแนะนำเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้เข้มข้นด้วยตัวบำรุงแต่ว่าไม่มีตัวผัดเซลล์ผิวที่รุนแรงนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244-081นะคะ

คิดถึงเพลงเก่าๆนะคะก็ให้คิดถึงเราค่ะ FM 102.25 MHz นะคะเพลงเก่าๆอยู่กับคุณตรงนี้24ชั่วโมงอยากฟังเพลงเพราะๆก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมเรื่องของสุขภาพร่างกายดูแลบำรุงร่างกายกันได้นะคะเจ้าก็แนะนำอยู่บ่อยทีเดียวเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีทั้งสูตรดั้งเดิมที่คุ้นเคยแล้วก็สมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าถ้านึกถึงการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมก็ดีหรือจะเป็นสูตรที่เพิ่มถังเช่าย้ำบ่อยๆนะคะว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยเป็นสูตรที่ทางเวชกรเองเนี่ยนะคะมีเหตุและผลในการเสริมแล้วก็ต่อยอดสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมอีกหนึ่งตัวและเป็นสมุนไพรที่ถ้าพูดถึงในยุคโบราณเนี่ยนะคะหลายท่านคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเรื่องของประโยชน์เรื่องของที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตรงนั้นโจ้คงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพูดไปก็เหมือนเป็นการโอ้อวดเป็นการอวดอ้างสรรพคุณแต่เชื่อว่ายุคโบราณคนเฒ่าคนแก่อาม่าอากงอาเจกอาแปะเนี่ยในการที่เขาใช้บำรุงร่างกายในการที่เขาใช้เสริมเรื่องของสุขภาพย่อมมีเหตุผลย่อมมีที่มาที่ไปและในตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยจากการที่เวชกรโอสถเนี่ยนะคะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของถังเช่าก็จึงนำมาเสริมในเรื่องของการบำรุงร่างกายเพิ่มเติมเข้าไปในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมด้วยท่านที่รู้จักท่านที่เข้าใจท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าท่านก็จะได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายได้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะสิ่งที่เจ้าบอกก็คือเรื่องของรสชาติเมื่อเทียบกับสูตรดั้งเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันมีความหวานมีความเข้มข้นแล้วก็มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวของสมุนไพรถังเช่าเองนั้นมีรสหวานค่ะทานง่ายอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าที่สำคัญเน้นบำรุงร่างกายแล้วก็มีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเจ้าก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เราจะใช้ดูแลใช้บำรุงสุขภาพร่างกายถือว่าสำคัญมากนะคะซึ่งทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตมาอย่างยาวนานนะคะตลอดระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาหลายๆท่านได้ทานสูตรดั้งเดิมแล้วได้ประโยชน์เรื่องของการบำรุงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าให้คุณได้เสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของโรงงานก็ผ่านมาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกรรมวิธีการผลิตย้ำนะคะว่าใช้การสกัดเย็นไม่ใช้ความร้อนค่ะรสชาติทานง่ายแล้วก็เน้นให้ทานตอนท้องว่างดีมากๆนะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีค่ะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหมายเลขค่ะ053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

อยากฟังเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงต้นฉบับเพลอๆติดตาม FM 102.25 MHz ของเรานะคะโจยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกช่วงเวลาค่ะเปิดมาตอนไหนก็เจอเสียงนี้นะคะทุกครั้งที่ได้เจอได้ฟังเสียงกันแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลูกมีหลานอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่บ้านทำงานบ้านทำกับข้าวหรือบางคนพักผ่อนดูแลต้นไม้ทำงานอดิเรกต่างๆอยู่ที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยนะคะคุณปู่คุณย่าอาม่าอากงอาเจกโจก็พร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนเหมือนลูกเหมือนหลานคุณผู้ฟังนะมีเพลงเพราะๆให้ฟังมีสิ่งดีๆก็นำมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งโจก็คิดเสมอว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 ก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะคะเวลาที่โจจะบอกกล่าวหรือว่าแนะนำอะไรไปโจก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องดีต้องมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะเราได้เลือกแล้วคัดแล้วให้กับพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวนะคะและถ้าเรามองมุมเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเห็นโจเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานโจก็รักแล้วก็เคารพคุณผู้ฟังเหมือนกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวนะคะการที่แนะนำประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการใช้การกลั่นกรองแล้วก็มั่นใจว่าคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราใช้แล้วต้องได้ประโยชน์ไม่มีพิษไม่มีภัยสบายใจในการที่จะเลือกใช้สิ่งต่างๆฉะนั้นคุณผู้ฟังสบายใจได้นะคะสิ่งต่างๆที่โจ้แนะนำบอกต่อคุณผู้ฟังตรงนี้ตัวโจ้เองก็ใช้คนในครอบครัวของโจ้ก็ใช้และคุณผู้ฟังทุกท่านก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังใช้แล้วได้ประโยชน์ใช้แล้วถูกใจใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกใจอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแต่โจ้เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายหลายๆคนนะคะยังไม่เจอผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตอบโจทย์ก็ถือว่าโจ้เป็นลูกเป็นหลานมีโอกาสได้บอกต่อได้นำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกันนะคะสินค้าที่ร้านบ้านใหม่เฮงเราเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักสังเกตไหมคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะเน้นความเป็นสมุนไพรความเป็นธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ใช้แล้วสบายใจกว่าสารเคมีจริงไหมคะคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะจะซื้อไปให้อาม่าอากงจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาม่าอากงทานสบายใจได้ค่ะไม่มีสเตียรอยด์นะคะสามารถที่จะเอาไปตรวจดูได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคุณผู้ฟังคะที่สมุนไพรตัวนี้เราได้มีการแนะนำประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันแบบนี้ตัวโจ้เองคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานแล้วก็ที่สำคัญโจ้ยังมีโอกาสได้พูดคุยได้พบปะเจอแฟนเพลงที่ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเอาแค่หลัก10ปีก็ได้นะคะเขาบอกว่าระยะเวลาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงไหมคะแล้วสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ยาวอยู่ทนคนไว้ใจคนเชื่อใจคนใช้ซ้ำแล้วก็บริโภคบอกต่อแบบนี้ยังไม่หายไปจากท้องตลาดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่การันตีได้ว่าตำรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานแล้วมีประโยชน์ทานแล้วได้บำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับใครที่มองหาสมุนไพรจีนเพื่อที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้สูตรที่เข้ามาจากตำราจริงๆก่อนที่จะมาถึงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขามีการใช้ตามตำราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณพอเขาใช้แล้วเนี่ยสูตรนี้ตำรับนี้สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในตำรับหลายๆตัวที่ผสมผสานกันมีความลงตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคนยุคโบราณมาไม่น้อยนะคะเขามีการจดบันทึกไว้เป็นตำราซึ่งทางเวชกรโอสถเนี่ยล่ะค่ะเล็งเห็นถึงคุณค่าแล้วก็นำมาพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ในยุคสมัยเราเนี่ยยังคงได้บริโภคได้ทานสมุนไพรจีนที่ไม่ใช่ว่าจับฉ่ายอะเอาอะไรก็ได้มาใส่รวมๆกันแล้วก็มาทานบำรุงร่างกายแต่สัดส่วนอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าสมุนไพรตัวไหนควรที่จะใช้ควบคู่กับสมุนไพรตัวไหนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ฤทธิ์มันขัดกันต้องมีตัวที่ช่วยลดผลข้างเคียงเสริมความสมดุลแล้วก็กระตุ้นประสิทธิภาพของสมุนไพร
พื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลดีให้สุขภาพโดยรวมจนเป็นที่มาของสมุนไพรจากเวชกรโอสถเป็นขวดให้คุณได้ทานได้บริโภคกันง่ายๆค่ะรสชาติดีด้วยนะคุณผู้ฟังทานง่ายค่ะไม่ขมไม่เฟื่อนนะคะหวานหอมโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยโจก็ย้ำเลยนะคะเราใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนต่างๆเนื่องจากว่าถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็หายากสำหรับสายพันธุ์ทิเบตเนี่ยต้องหาจากแหล่งที่มั่นใจว่าเป็นถังเช่าแท้แล้วก็มีคุณภาพจริงๆไม่มีการปนเปื้อนของพวกโลหะหนักพวกสารปนเปื้อนต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่แหล่งที่เชื่อใจได้จริงๆเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเจอถังเช่าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็มีการปนเปื้อนสารพวกนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะการที่จะบริโภคถังเช่าต้องเลือกแหล่งที่มาที่ไว้วางใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถังเช่ามีการจดบันทึกในตำราจีนนะคะคนชั้นสูงของชาวจีนเขาใช้บำรุงร่างกายกันนะคะเหตุผลในการเพิ่มสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเข้าไปในเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็เพราะว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายค่ะใครที่สนใจสมุนไพรจีนที่เป็นตำรับอยากจะลองเลือกมาทานบำรุงสุขภาพร่างกายของตัวเองของคนในครอบครัวที่เหมาะสมแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรที่เราทานแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลลัพธ์กับตัวเองแล้วเราได้ทนุถนอมสุขภาพของเราเพื่ออนาคตวันข้างหน้าอายุมากขึ้นก็จะได้ห่างไกลจากความเสื่อมความชราที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามวัยนะจริงไหมคะคุณผู้ฟังถ้ามองเจ้าเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยนะคะสิ่งที่เจ้าแนะนำกันตรงนี้เป็นเรื่องของตำรับสมุนไพรจีนเป็นสูตรที่มีความพรีเมียมนะคะซึ่งก็วัดได้จากคนที่ทานแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดให้เราได้มีโอกาสบอกต่อประชาสัมพันธ์กันตรงนี้กว่า20ปีแล้วนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านที่ลังเลโจอยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนที่มาจากตำรับตำราจีนนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ลองสอบถามดูได้นะคะหรือจะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวโจ้บอกได้เลยว่าเป็นครีมกันแดดที่บางเบามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวทาแล้วซึมเข้าผิวไม่มีสีนะไม่ทำให้สีหน้าผิดเพี้ยนไม่ทำให้หน้าขาวลอยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ใช้ก็ติดใจเพราะว่ามันไม่เหนอะหนะมันไม่เหนียวเลยทาแล้วสบายผิวหน้ามากๆเป็นครีมกันแดดที่บางเบาจริงๆถึงแม้ว่า SPF จะสูงแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบาแล้วสำหรับตัวเจ้าเองเนี่ยใช้แล้วชอบตรงที่ว่ามันไม่อุดตันผิวหน้าไม่ก่อให้เกิดสิวหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มไม่เหนอะหนะซึ่งปกติครีมกันแดดที่ค่า SPF สูงๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะหนักหน้าแล้วบางคนก็มีสิวอุดตันขึ้นด้วยซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวใช้ได้นานแล้วก็ใช้ดีค่ะสนใจยังไงก็สอบถามได้นะคะที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอร์ชัวเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดตัวนี้ลงบนที่ผิวหน้าไม่ได้เป็นแค่ครีมกันแดดนะคะคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.comอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขาควางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขาควางอ่อนโสมเกาหลีปากแกเคียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาครอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและการกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535

าของขวัญของฝากอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้ทั้งสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าโจ้เน้นย้ำเลยนะคะว่าทางเวชกรโอสถกว่าจะได้ในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการคัดสรรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ตัวนี้มาเพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมใช้ระยะเวลานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรดีๆสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานสมุนไพรจีนที่มีที่มาที่ไปเรื่องของการบำรุงเรื่องของการเสริมสุขภาพร่างกายกันมานานตั้งแต่ยุคโบราณกว่าที่ทางเวชกรโอสถเนี่ยนะคะจะได้ดีลในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็แหล่งที่มาสำหรับสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าต้องการในเรื่องของสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์แท้ๆคัดในเรื่องของถังเช่าเกรด A ด้วยนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลาหลายๆปีเป็น10ปีที่ผ่านมาท่านที่ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและถ้าอยากจะเสริมดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมด้วยประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าซึ่งทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการที่สกัดสารสำคัญออกมาในยุคโบราณเนี่ยนะคะการที่จะทานการที่จะบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการต้มใช้ความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นประโยชน์ของถังเช่านั้นมีมากมายและตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็อยากจะบำรุงร่างกายได้ทั้งประโยชน์จากเขากวางอ่อนแล้วก็ได้เสริมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยประโยชน์จากถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เกรด A เจ้าก็ฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าจากเวชกรค่ะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านให้คนที่เรารักเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยการบำรุงและดูแลจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ค่ะรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของครีมกันแดดอากาศร้อนแดดแรงแดดแรงๆแบบนี้ทำร้ายผิวก่อให้เกิดปัญหาผิวมากมายเจ้าก็อยากจะแนะนำเรื่องของครีมกันแดดสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำจากเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวนั้นก็คือครีมกันแดดที่เมื่อเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเมื่อทาครีมกันแดดตัวนี้ลงบนผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งบางๆเบาๆเป็นเมคอัพปกปิดจุดบกพร่องของผิวได้ในตัวที่สำคัญสิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนก็คือผิวหน้าจะดูสว่างแล้วก็ดูผ่องดูเนียนไม่ใช่รองพื้นนะคะลองใช้ดูแล้วจะติดใจค่ะเจ้าใช้เป็นประจำเลยส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวตัวนี้ให้ความรู้สึกสบายผิวหน้ามากๆทาลงบนผิวหน้าเนี่ยเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำซึมเข้าสู่ผิวรู้สึกบางเบาไม่เหนอะหนะเลยและไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยคุณผู้ฟังหรือว่าหลายๆท่านที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลามากๆหน่อยเจ้าอยากแนะนำครีมกันแดดสูตรน้ำเพราะว่า SPF ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะฝากไว้นะคะจะใช้ควบคู่กันก็ได้เป็นครีมกันแดดที่น่าใช้มากๆไม่เหนอะหนะไม่หนักผิวสบายผิวมากๆทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำและครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวอยากให้คุณได้ใช้มากกว่าการฟังก็คือการได้ลองใช้ได้สัมผัสเองค่ะส่วนมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารผิวที่มีความเข้มข้นไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะพกพาผิวหน้าเอิบอิ่มผิวหน้าเปล่งปลั่งผิวหน้าที่ดูสดใสไม่โทรมก็พอกหน้าด้วยมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวหน้าเติมอาหารให้กับผิวหน้าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ช่วยทำให้หน้าดูมีความเปล่งปลั่งฟื้นฟูผิวที่ดูโทรมๆหมองๆผิวหน้าที่ขาดการบำรุงสามารถที่จะใช้มาสก์พอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ปรนนิบัติผิวได้นะคะอาทิตย์นึงก็หยิบมาพอกสัก 2-3 คืนค่ะก็จะเห็นว่าผิวหน้าดูดีแล้วก็มีความเอิบอิ่มเพราะว่าผิวได้รับอาหารผิวนั่นเองค่ะมีทั้งขนาด10กรัมแล้วก็30กรัมนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านผิวหน้าจะได้ใสกันทั้งครอบครัวค่ะสอบถามที่053-242429แล้วก็053-244081นะคะ

ุณผู้ฟังคะก็ลองดูไม่เสียหายนะเซรั่มจากสยามพลายบายเลอชัวที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็สารสกัดที่ช่วยผิวอบอุ้มน้ำได้ดีนะคะโดยเฉพาะสารสกัดจากต้นไผ่สารสกัดจากต้นหลิวจีนแล้วก็ยังมีตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยเขามีการใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งมาหมักกับสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยให้ผิวหน้ามีความนุ่มชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากดอกบัวรากบัวแล้วก็โปรตีนจากข้าวด้วยนะคะน่าสนใจมากๆอยากให้คุณได้ใช้โดยเฉพาะอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาหลักๆของผิวที่ดูโรยรา

ก็คือผิวแห้งผิวดูเหี่ยวผิวไม่อุ้มน้ำแล้วก็รูขุมขนกว้างใช้เซรั่มตัวนี้เนื้อเซรั่มเนี่ยนะคะเวลาสัมผัสไปที่หน้าทาลงไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหนึบหนึบหน่อยแต่สักพักหนึ่งเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าทาเซรั่มตัวนี้ลงไปที่ผิวหน้าผิวจะมีความตึงรู้สึกได้ถึงความตึงกระชับแล้วก็ผิวนุ่มลื่นเวลาลูบสัมผัสที่หน้าจากความหนึบเนี่ยนะคะของเนื้อเซรั่มสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นความนุ่มลื่นค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะครีมโรคแกะที่ผสมผสานสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าโรคแกะโปรตีนที่เขาสกัดจากโรคแกะให้ประโยชน์กับผิวมากมายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขายังมีการผสมผสานสมุนไพรที่ชื่อว่าผักคาดหัวแหวนนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรประเภทมอนบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ส้มซ่าฟักข้าวแล้วก็ยังมีสารสกัดจากมะเขือเทศที่สำคัญนะคะมีการผสมผสานสารสกัดนำเข้าที่ชื่อว่ากิก้าไวท์ตัวนี้ถือว่าเป็นสารสกัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวท์เทนนิ่งที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยครีมโรคแกะตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นริ้วบนใบหน้าอยากจะบำรุงดูแลผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ดูแลผิวหน้าที่ดูคล้ำจุดด่างดำปัญหาฝ้าแดดฝ้าลมสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอโจแนะนำนะคะครีมโรคแกะตัวนี้ใช้ควบคู่กับเซรั่มที่ว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีตอบโจทย์ปัญหาของผิวพรรณที่ต้องการการบำรุงยิ่งอายุมากขึ้นเลข3เลข4เลข5เลข6ขึ้นไปเนี่ยนะคะอยากให้ลองใช้ควบคู่กันค่ะแล้วสังเกตดูผิวหน้าที่แลดูละเอียดเรียบเนียนมากขึ้นนะคะจากรูขุมขนที่กว้างพอคุณดูแลบำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นผิวอุ้มน้ำได้ดีรูขุมขนก็จะแลดูละเอียดขึ้นผิวก็จะดูดีผิวดูเด็กขึ้นได้นะคะส่วนครีมโรคแกะที่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะเส้นริ้วบนใบหน้าตัวนี้ก็จะมีสารสกัดจากผักคาดหัวแหวนแล้วก็โรคแกะโปรตีนจากโรคแกะที่จะช่วยดูแลปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าสารสกัดอีกหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสารสกัดจากมอนบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ส้มซ่าฟักข้าวรวมไปถึงกิก้าไวท์เนี่ยนะคะช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำฝ้าแดดฝ้าลมแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ดีค่ะถือว่าเป็น2ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้คุณได้ใช้ควบคู่กันช่วยเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนทีเดียวนะคะราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีผิวแห้งมากรูขุมขนกว้างผิวไม่ค่อยอุ้มน้ำก็ซื้อเซรั่มในราคาที่พิเศษมากๆส่วนถ้ามีปัญหาจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอหน้าหมองคล้ำปัญหาฝ้าแดดฝ้าลมครีมโรคแกะผสมผสานสมุนไพรไทยจีนที่ว่าคุ้มที่สุดแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามได้ค่ะ0532424290535324408 ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมีความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆจาก FM 102.25 MHz อยู่กับเราตรงนี้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะและคุณผู้ฟังคะเรื่องของสินค้าเรื่องของสิ่งดีๆที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งต่อไปถึงคนใกล้ตัวคุณเองแล้วก็คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงเพราะๆที่ฟังแล้วมีความสุขใจฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจเพลงอดีตเพราะๆที่คุณสามารถที่จะหาซื้อกันได้ซื้อไปฝากคนที่บ้านในช่วงเทศกาลที่คุณเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมให้คุณได้เลือกบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนรู้จักกันดีเรื่องของประโยชน์จากเขากวางอ่อนก็ดีหรือสมุนไพรที่ชื่อว่าสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีโอกาสทานแล้วสัมผัสถึงรสชาติความหวานหอมแล้วก็ความเข้มข้นของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็จะได้บำรุงร่างกายจากประโยชน์ของสมุนไพรจีนดีๆอีกหนึ่งตัวนะคะยังไงคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกชมเลือกช้อปสินค้าดีๆติดไม้ติดมือเป็นของขวัญของฝากมีชาเขียวหยดน้ำค้างมีผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงรากผมแล้วก็สมุนไพรปิดผมขาวสูตรที่ไม่มีสารแอมโมเนียสารไฮโดรเจนให้สีผมที่ดูสวยผมนุ่มสลวยผมไม่แห้งเสียรากผมไม่อ่อนแอสบู่น้ำแร่สมุนไพรจีนเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายจากเลอชัวน่าใช้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบ๊วยหญิงเซียมกล้วยเมนูอร่อยที่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ลองทานกันเวลาแวะเข้าไปที่ร้านนี้ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองติดไม้ติดมือกันไปไม่ผิดหวังค่ะอย่าลืมยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมๆชื่นใจไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอากาศจะร้อนอากาศจะชื้นมียาดมสมุนไพรกลิ่นหอมๆชื่นใจติดรถในช่วงเดินทางหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะพกพาความสดชื่นด้วยกลิ่นหอมๆของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่ว่าได้ค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกชมเลือกดูสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพติดไม้ติดมือกันได้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะสามารถที่จะสอบถามเส้นทางแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตำรับโบราณนะคะที่ช่วยบำรุงช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้เรียกว่าครบจบในตัวเดียวที่คุณสามารถที่จะได้บำรุงร่างกายทั้งได้ประโยชน์จากเขากวางอ่อนและได้ประโยชน์จากสมุนไพรถังเช่าที่เบสแท้เอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหาสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสมุนไพรที่เป็นตำรับเพื่อดูแลเพื่อบำรุงสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะเจ้าขอแนะนำนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าตราต้ายงจากเวชกรเพราะเจ้าเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขกายสบายใจเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านตำรับสมุนไพรจีนเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรระดับตำนานที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยรู้จักกันดีเขากวางอ่อนของเราเนี่ยนะคะสกัดจากกวางสายพันธุ์ม้าซึ่งลองไปหาข้อมูลดูนะคะกวางสายพันธุ์นี้เป็นกวางที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีเขาที่อวบฉะนั้นคุณค่าสารอาหารแร่ธาตุต่างๆจากกวางสายพันธุ์นี้มีคุณภาพและมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะส่วนทางเช่าของเราก็ใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสแท้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะผ่านเทคโนโลยีกระบวนการการสกัดเย็นซึ่งเป็นตัวช่วยที่สามารถที่จะคงคุณค่าสารสำคัญต่างๆไว้ได้มากแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะรักษาคุณภาพสรรพคุณแร่ธาตุวิตามินสารสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในตัวสมุนไพรเขากวางอ่อนสมุนไพรถังเช่าและสมุนไพรอื่นๆอีกกว่า20ชนิดที่อยู่ในขวดของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรที่คุณทานอยู่เนี่ยความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะแม้ว่าทานปริมาณน้อยด้วยเทคโนโลยีการสกัดเย็นเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยจากเวชกรโอสถซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษแล้วก็ถูกค้นคว้าพัฒนาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องของทางโรงงานเวชกรโอสถเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ยาวนานมามากกว่า10ปีแบบนี้นะคะจึงทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรเนี่ยทานแล้วได้ประโยชน์หลายๆท่านทานแล้วก็จะทราบถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข0532424290และ0532440811นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์เฮงเฮง999สอบถามข้อมูลรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่คุณสนใจส่วนใครที่อยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของร้านเฮงๆรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆนะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะพิมพ์ค้นหาเพจที่ชื่อว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้จากตรงนั้นนะคะ

ะถ้ารู้สึกว่าผิวดูเหนื่อยดูโทรมนะคะเนื่องจากว่าวัยที่เพิ่มขึ้นก็ตามหรือว่ามลภาวะทางอากาศรวมไปถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ค่อยจะเพียงพอนอนดึกหน้าโทรมนะคะหน้าเหนื่อยหน้าโทรมเจ้าแนะนำค่ะเรื่องของการบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวเป็นมาสก์พอกหน้าที่เข้มข้นไปด้วยโปรตีนสำหรับการฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเป็นมาสก์พอกหน้าที่อยากให้หลายๆท่านมีติดบ้านเอาไว้ใช้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการมีทรีทเมนต์ดีๆติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานคืนก่อนหน้านั้นก็สามารถที่จะพอกมาสก์ตัวนี้เป็นการบูสต์ผิวเป็นการทรีทเมนต์ผิวเพื่อให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสมีน้ำมีนวลดูสดใสเปล่งปลั่งนะคะคุณผู้ฟังคะมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวซึมง่ายไม่เหนอะหนะค่ะเข้มข้นด้วยโปรตีนจากธรรมชาติโดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลืองและสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆชนิดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเหมือนกับการทำทรีทเมนต์ระหว่างสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะก็หยิบมาพอกหน้าสัก 2-3 คืนพอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเพราะว่าเป็นสูตรที่พอกได้ก่อนนอนเป็นสลิปปิ้งมาที่ให้ผิวพรรณดูดีรับเช้าวันใหม่นะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้หรือจะไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่งเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-289

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ที่คนมีจิตใจกุศลจิตใจที่จะแสวงหาความดีทำบุญทำทานนั้นเป็นขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุขแต่จะบรรลุผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไปพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิวัดวชิรธรรมสาธิตฝ่ายคฤหัสถ์ณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานวันพุธที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2522

ุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำการของทางร้านนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วก็สนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้นะคะโทรสอบถามได้ค่ะ053242429และ0532440081นะคะอย่าลืมไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติมีสีผมสวยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องง้อสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกเคมีแรงๆปิดผมขาวผมงอกแบบสบายใจเส้นผมก็ไม่ถูกทำร้ายรากผมก็จะได้ไม่อ่อนแอด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรน่าใช้ซึ่งไม่มีส่วนผสมจากแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนด้วยใช้ดีกลิ่นหอมบำรุงผมด้วยให้สีผมที่ดูสวยธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกเพราะว่าเป็นสีที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์และสมุนไพรธรรมชาติลองดูนะคะเชื่อว่าไม่ผิดหวังค่ะตลอดเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมาสินค้าต่างๆที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆล้วนแล้วแต่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเสาอากาศก็มีค่ะเสาไฮเทคใช้ดีนะคะขยายสัญญาณทีวีก็รับภาพได้ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นสัญญาณได้ดีคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่แล้วก็เสาตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งค่ะส่วนเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็ทานบำรุงร่างกายได้ดีในเรื่องของคนรักสุขภาพที่อยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรทานบำรุงได้นะคะและตอนนี้ก็ยังมีสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านคนฟังจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ได้ยินที่รู้จักสมุนไพรถังเช่าโดยเฉพาะถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนั้นมีชื่อเสียงมานานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุยกับคนจีนเนี่ยแม้คุยกันยาวทีเดียวนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็แล้วแต่หรือบางท่านคนในครอบครัวเคยทานอยู่แล้วอาม่าอากงเคยต้มเคยตุ๋นหรือว่าเคยทานสดๆในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรามีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยซึ่งผู้ผลิตนั้นก็เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตจึงมีการปรับมีการเสริมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งโจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าพื้นฐานมาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมนั่นเองและจุดประสงค์ของการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเข้าไปนั้นแน่นอนค่ะผู้ผลิตมองเห็นถึงประโยชน์ที่เราจะได้เสริมได้บำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่ชื่อว่าถังเช่านะคะและสายพันธุ์ที่ใช้นั้นก็ยังเป็นสายพันธุ์ถังเช่าทิเบตแท้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะเรื่องของคนรักสุขภาพนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลข053242429และ0532440081ค่ะยังมีสินค้าอีกหลายๆตัวนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้คัดในเรื่องของสินค้าดีมีคุณภาพค่ะอ๋อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆจากธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณกลิ่นหอมเย็นชื่นใจหอมแบบไม่แสบจมูกนะคะดมแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเวลาที่เหนื่อยๆเครียดๆเพลียๆก็หยิบมาดมได้นะคะชื่นใจจริงๆค่ะยาดมที่ว่าเนี่ยอยู่ในขวดแก้วสวยหรูดูไม่โบราณเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆไม่เชื่อก็ลองซื้อไปสักขวดหนึ่งแล้วจะติดใจค่ะสอบถามได้ที่053242429และ0532440081ค่ะ

ีเพลงเก่าๆเพราะๆให้คุณได้ติดตามอีกเยอะนะคะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นก็ยังคงมีเพลงน่าฟังแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่าเป็นประจำค่ะใครรักใครชอบเพลงเก่าๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะติดตามฟังจาก FM 102.25 MHz ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะและใครที่ต้องการเพลงเก่าเพลงต้นฉบับเก็บสะสมเก็บไว้ฟังส่วนตัวร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนะคะมีทั้งเพลงเก่าให้คุณได้เลือกสรรแล้วก็เก็บสะสมกันหาซื้อกันได้ง่ายๆฟังสบายๆกับเพลงเก่าที่คุณชื่นชอบนะคะเป็นเพลงคุ้นเคยทั้งนั้นแหละแล้วก็ยังมีสินค้าน่าสนใจหลายๆอย่างค่ะเสาไฮเทคก็เป็นเสาอากาศที่แนะนำบ่อยๆนะคะว่าหลายๆท่านถ้ามองหาเสาอากาศที่จะนำไปใช้กับวิทยุ FM หรือว่านำไปติดตั้งรับสัญญาณทีวีโจ้แนะนำเสาไฮเทคเพราะว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนดีเส้นไวค่ะแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงเสาต้นใหญ่หลักเกณฑ์ประมาณนี้แหละนะคะหลายคนคงจะนึกภาพว่าเสาไฮเทคตัวนี้เป็นเสาลักษณะเดียวกับหนวดกุ้งแต่เจ้าบอกได้เลยว่าเสาไฮเทคไม่เหมือนหนวดกุ้งรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันค่ะเป็นเสาที่เขาย่อจากเสาต้นใหญ่นึกสภาพของเสาต้นใหญ่ใช่ไหมคะที่เขาจะมีหลายๆแผงหลายๆก้านแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่บนหลังคาแต่ว่าเสาตัวนี้ย่อลงมาเหลือแผงเดียวและมี2ปีกสิ่งที่สำคัญนะคะเขาคำนึงถึงคุณภาพปรับในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการรับสัญญาณให้ใกล้เคียงกับเสาต้นใหญ่ถึงแม้ว่าจะย่อขนาดลงมาแล้วแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพที่ทำให้มันรับสัญญาณได้ใกล้เคียงได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเป็นเสาที่เหมาะมากค่ะจะติดในอาคารนอกอาคารก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ที่สำคัญต้องเป็นบริเวณพื้นที่ที่ไม่อับสัญญาณจุดไหนตรงไหนใช้เสาใหญ่มาก่อนแล้วใช้ได้ถ้าตอนนี้จะเปลี่ยนเสาต้นใหม่เนื่องจากว่าเสาเดิมชำรุดลองดูนะคะเสาไฮเทคช่วยได้เยอะค่ะใช้กับวิทยุ FM ได้ด้วยราคาไม่แพงติดตั้งง่ายนะคะนอกจากนี้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆยังมีวัตถุมงคลที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาจะเช่าและบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก็เชิญได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติใช้ง่ายใช้ดีสีผมสวยผมไม่เสียแล้วก็รากผมไม่อ่อนแอด้วยเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมีแรงๆไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยแค่นำมาหมักหลังสระผมนะคะตัวนี้ใช้หมักนะครีมปิดผมขาวที่ว่าเป็นลักษณะของครีมทรีทเมนต์ที่ใช้หมักผมหลังการสระผมหมักเพื่อที่จะปิดผมขาวนะคะระยะเวลาในการหมักทิ้งไว้ก็ครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าก่อนที่จะหมักอย่าลืมสระผมก่อนสระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดหลังจากที่สระเสร็จเช็ดผมจนแห้งแล้วค่อยนำครีมปิดผมขาวที่เป็นทรีทเมนต์ในตัวฉลมทั่วศีรษะฉลมให้ทั่วนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสระผมง่ายไหมคะแล้วก็สามารถปิดผมขาวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้ที่เหลือเก็บไว้ใช้ตอนที่เห็นโคนผมขาวผมงอกงอกขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็นำมาหมักต่อนั่นเองค่ะมีหลายเฉดสีสีสวยดูดีเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สุขภาพผมก็ดีไม่แห้งเสียด้วยสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ังใช้แชมพูสบู่สมุนไพรที่โจ้แนะนำทราบใช่ไหมคะว่าคุณจะได้อาบน้ำล้างหน้าสระผมดูแลผิวพรรณผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรนะคะเหมือนกับการอาบน้ำล้างหน้าด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งนั้นรวมไปถึงการดูแลบำรุงเรื่องของรากผมทำความสะอาดหนังศีรษะได้ดีนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือสมุนไพรกระชายดำว่านชักมดลูกใบฝรั่งใบสารแหน่แล้วก็สมุนไพรอีกหลายๆตัวนะคะให้ประโยชน์กับผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมค่ะหลายคนบอกว่าลองใช้ดูแล้วชอบใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นเย็นสบายๆจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใครที่ดัดผมย้อมผมยืดผมด้วยสารเคมีบ่อยๆเนี่ยเรื่องของหนังศีรษะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะรากผมอ่อนแออยากจะหาแชมพูดีๆสักตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการสระผมบำรุงรากผมเรื่องของการชะลอการเกิดผมหงอกก็ลองใช้ดูนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจก็อยากจะให้พิจารณาดูแล้วกันเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่าเน้นสมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักนะคะหลายต่อหลายตัวที่ช่วยเรื่องของการถนอมผิวระงับกลิ่นตัวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรกระชายดำอันนี้ก็บอกเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากกระชายดำเนี่ยช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามแล้วก็ช่วยบำรุงรากผมด้วยนะคะกระชายดำยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนอกจากนี้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะปัญหาผดผื่นแพ้คันถ้าต้องการสมานผิวด้วยสมุนไพรตำรับโบราณเรื่องของสมุนไพรที่เขาใช้ดูแลใช้อาบผิวอบผิวใช้แช่ผิวในเรื่องของผิวตั้งแต่สมัยโบราณแน่นอนต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะคะอยู่ในตำรับนั้นก็เป็นที่มาของสมุนไพรตัวนี้ที่ถูกนำมาใช้ในแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรที่ว่าค่ะยังมีอีกหลายตัวนะคะเอาเป็นว่าโจ้อยากแนะนำแล้วก็บอกต่อกันตรงนี้ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าขวดใหญ่500มิลลิกรัมนะคะใช้ได้นานค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติก็ลองดูค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะสูตรนี้นะคะเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะหลายคนอาจจะใช้เพียวๆในการอาบน้ำล้างหน้าสระผมเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะบางท่านอาจจะใช้ผสมลงไปในครีมอาบน้ำที่คุณใช้อยู่หรือว่าในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่คุณใช้หรือว่าจะเป็นการผสมกับแชมพูสระผมที่คุณใช้อยู่อย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยสมานผิวดูแลปัญหาเรื่องของเส้นผมเสริมด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผิวบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053 242429แล้วก็053 244081นะคะ

ไหมคะได้ฟังเพลงค่อนข้างเยอะนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันนะคะต้อนรับคนที่รักเพลงเก่าๆไปหาซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันและสินค้าดีๆมากมายนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวได้ยินโจ้พูดถึงผลิตภัณฑ์จากเลอชัวหลายต่อหลายตัวนะคะถ้าเกิดว่าง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินเวลาที่คุณผู้ฟังเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆบอกเป็นหมายเลขได้นะคะยังครีมกันแดดสำคัญมากๆค่ะครีมกันแดดจากเลอชัวนะคะมีอยู่2สูตรสูตรน้ำก็คือเลอชัว19ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเลอชัว20เป็นครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งส่วนเลอชัว19เป็นครีมกันแดดสูตรน้ำนะคะสำหรับเลอชัว19ครีมกันแดดสูตรน้ำนั้นเป็นครีมกันแดดที่มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวด้วย2 in 1นะคะทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดแล้วก็บำรุงเรื่องของริ้วรอยเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นสูงในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากรังสี UVA UVB ป้องกันการเกิดฝ้ากระได้ดีด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดโดยที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหนียวหน้าหนักหน้าปราศจากน้ำมันไม่เหนอะหนะค่ะใครที่อยากจะหาครีมกันแดดที่ใช้ได้อย่างสบายผิวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพดีๆอย่าลืมเลอชัว19นะคะเลอชัว19ครีมกันแดดสูตรน้ำส่วนเลอชัว20นะคะเป็นครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งช่วยให้ผิวหน้าเนียนขาวใสแล้วก็ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีสะท้อนรังสี UVA UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันเป็นเมคอัพได้ในตัวนะคะช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนผิวหน้าใสโดยที่ไม่ต้องทาแป้งหนาๆแล้วก็สามารถที่จะปกป้องผิวหน้าของคุณจากรังสี UV ได้ดีมากๆในขั้นตอนของการใช้ครีมกันแดดผิวหน้าเนียนค่ะเพราะว่าครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งเนี่ยนะคะเมื่อเกลี่ยลงบนผิวหน้าจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความขาวความใสแล้วก็ปกปิดในเรื่องของจุดบกพร่องที่หลายๆท่านเวลาที่จะใช้เรื่องของแป้งเนี่ยนะคะทาหนาหนาพอกแป้งหนาหนาลองเปลี่ยนดูนะคะใช้ครีมกันแดดสูตรเป็นเมคอัพตัวนี้สูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะไม่ต้องทาแป้งหนาๆผิวก็ดูเรียบเนียนแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยผิวหน้าใสๆผ่องๆบางๆด้วยนะคะสอบถามที่053-242429และ053-244-081นะคะ

0: ฟังเพลงเพลาะๆอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับเพลงเพลาะๆจาก FM 102.25 มีความสุขกับเลอชัวนะคะที่โจ้แนะนำแล้วก็บอกต่อได้อย่างมั่นใจเพราะว่าตัวโจ้เองก็ใช้อยู่นะคะคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวคนรู้จักที่แนะนำบอกต่อใช้แล้วก็ติดอกติดใจเพราะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเหมาะทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ผิวบอกบางแพ้ง่ายเนี่ยนะคะลองใช้ดูนะคุณผู้ฟังเขาเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรอย่างที่โจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าใช้แล้วหน้าไม่บางนะเวลาโดนแสงโดนแดดเนี่ยหน้าไม่แดงแล้วก็คนที่ผิวแห้งๆเวลาที่อายุมากขึ้นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของผิวแห้งผิวขาดน้ำถ้าเราไม่ดูแลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ไม่ดีพอเนี่ยนะคะริ้วรอยก็จะเพิ่มมากขึ้นและริ้วรอยเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสลึกขึ้นได้ง่ายด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งโจ้อยากให้คนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งแพ้ง่ายแล้วก็กังวลปัญหาเรื่องของผิวบางหน้าบางหน้าแดงเนี่ยนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวบำรุงดูแลผิวหน้าเป็นประจำนะคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ค่ะว่าผิวดีขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นนะคะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยแนะนำนะคะอยากให้ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้ล้างแล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงเลยแล้วก็เวลาล้างหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้โจ้แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังบีบเซรั่มลงบนฝ่ามือแปะผสมน้ำแล้วก็นวดลงบนผิวหน้านวดให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าล้างหน้าด้วยเซรั่มตัวนี้หน้านิ่มมากแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจำเนี่ยสังเกตดูได้ผิวจะดูใสๆด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณได้บำรุงผิวหน้าจากน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเนี่ยประโยชน์เยอะนะวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วเขายังมีส่วนผสมของสมุนไพรอื่นๆแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนด้วยตัวนี้ล่ะค่ะที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 อันนี้โจ้ก็อยากจะบอกเลยนะว่าสะดวกมากๆเลยขวดเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งแชมพูใช้ล้างหน้าก็ได้นะอาบน้ำก็ได้คุณผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจใช้ตัวนี้ล้างหน้าตัวนั้นอาบน้ำตัวนู้นสระผมเอาเป็นว่าขวดนี้จบค่ะสำหรับแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ตัวนี้มีดีมากกว่าแค่อาบน้ำสระผมและล้างหน้านะคะเพราะว่าคุณจะได้บำรุงหนังศีรษะบำรุงผิวทั่วตัวแล้วก็บำรุงผิวหน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือใบฝรั่งสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยสมานผิวถนอมผิวคนที่มีปัญหาผิวแห้งอย่างบางคนผู้สูงอายุเนี่ยอาม่าอากงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์อาบน้ำล้างหน้าสระผมที่เขามีสารเพิ่มฟองเพราะสารเพิ่มฟองเนี่ยมีส่วนทำให้ผิวแห้งนะคะคุณผู้ฟังคะจะแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ตัวนี้นะคนที่มีผดผื่นหรือว่าผิวแห้งเป็นขุยแพ้น้ำประปาน้ำเหลืองไม่ดีอยากจะดูแลผิวพรรณโดยที่ใช้สมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องไปหาสมุนไพรหลายๆตัวมาต้มมาอาบมาล้างหน้ามาสระผมตัวนี้เขาทำขึ้นมาในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ใช้ง่ายๆแล้วก็ดีกับผิวจริงๆนะคุณผู้ฟังใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมจะรู้สึกเลยว่าผิวมันสดชื่นให้ความเย็นสบายกับผิวด้วยนะรู้สึกเย็นๆสบายทีเดียวค่ะผดผื่นแพ้คันผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ลองใช้ดูนะคะจะรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วคนที่ผิวกระด่างกระดำแขนขามีจุดด่างดำโจก็แนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมเป็นประจำและอย่าลืมใช้ควบคู่กับครีมบำรุงผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอใช้ทาบำรุงผิวไปด้วยนะคนที่มีผิวแห้งแล้วก็มีปัญหาน้ำเหลืองไม่ดีผิวตามแขนตามขามีจุดด่างดำมีรอยด่างดำหรือว่าผิวไม่สวยเนี่ยนะคะขมิ้นที่เป็นส่วนผสมของครีมทาผิวสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้จะช่วยดูแลผิวของคุณได้ดีนะคะเพราะก็เป็นมากกว่าครีมบำรุงผิวมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงถนอมผิวไปในตัวด้วยเอาเป็นว่าโจ้แนะนำนะลองใช้กันดูค่ะก็อย่างที่โจ้บอกนะคะซื้อไว้ใช้เองนอกจากจะใช้เองแล้วเนี่ยเราดูดีเราผิวสวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันส่งต่อให้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่เรารู้จักบอกต่อให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเหมือนกับคุณด้วยนะคะคุ้มทีเดียวค่ะ ซื้อใช้เองด้วยแบ่งปันให้กับคนใกล้ตัวนะคะและที่สำคัญนะคะที่โจ้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดจากเลอชัวมีทั้งสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำใช้ดีทั้งคู่ไม่เหนียวเหนอะหนะกันแดดได้ดีนะคะค่า SPF สูงแต่ว่าบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะใช้แล้วสบายผิวอย่างครีมกันแดดสูตรน้ำเนี่ยนะคะหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะแล้วก็ตัวนี้เนื้อบางเบามากๆคนที่ต้องเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าต้องทำงานในที่โล่งแจ้งนะคะที่ต้องอยู่กับแสงแดดหรือไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงนีออนพวกนี้โจแนะนำนะคะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวไม่เหนียวเหนอะหนะทาซ้ำระหว่างวันได้ไม่มีสีนะตัวนี้ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยส่วนครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ใครไม่เคยลองใช้อยากให้ลองจริงๆนะถ้าคุณอยากจะดูหน้าผ่องนะคะผิวเนียนๆผ่องๆที่นอกจากจะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเมคอัพในตัวเนื้อบางเบาคนละอย่างกับรองพื้นนะคุณผู้ฟังตัวนี้ไม่หนาเหมือนรองพื้นเวลาที่คุณแตะเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งและเนื้อเขาบางมากนะคุณผู้ฟังไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ดูหนาไม่ดูหลอกไม่ดูลอยนะคะน่าจะดูเนียนแล้วก็ดูผ่องเนื้อเขาจะเนียนซึมเข้าไปกับผิวดูธรรมชาติมากๆไม่ตกร่องนะคะส่วนใหญ่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วเพื่อนทักหน้าดูสว่างหน้าดูผ่องผิวดูเนียนด้วยนะคะเป็นครีมกันแดดที่ขายดีมากๆใครที่ยังไม่เคยลองใช้ถ้าอยากจะหน้าผ่องดูผิวดีเป็นธรรมชาติลองดูค่ะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีที่ช่วยให้หลายๆคนมีความมั่นใจผิวหน้าดูผ่องใช้แล้วจะติดใจค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของรกแกะแล้วก็สมุนไพรไม่ทำให้ผิวหน้าบางสีผิวหน้าจะสม่ำเสมอริ้วรอยก็แลดูตื้นขึ้นนะคะด้วยส่วนผสมของรกแกะและสมุนไพรธรรมชาติหลายๆตัวที่ดีกับผิวใช้แล้วจะติดใจเช่นกันเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนคนที่ผิวหยาบๆรูขุมขนกว้างๆผิวหน้าที่แห้งง่ายไม่ชุ่มชื้นแนะนำให้ใช้นะคะเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนตัวนี้ควบคู่กับครีมรกแกะไปด้วยใช้ควบคู่กันนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นแล้วก็มาร์คท็อกหน้าสูตรขมิ้นชันตัวนี้พกติดบ้านเอาไว้เหมือนเป็นการทำทรีตเมนต์ทำสปาที่บ้านของเราสะดวกสบายเป็นมาร์คสูตรเข้มข้นนะคะสัปดาห์หนึ่งก็หยิบมาใช้สัก 2-3 ครั้งนะคือเอาเป็นว่า 2-3 คืนพอกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นคืนไหนนอนดึกหรือว่าช่วงไหนหน้าโทรมรู้สึกว่าผิวมันขาดการบำรุงเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวบูสต์ผิวนะใช้พอกหนาทาทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาล้างหน้าออกเนี่ยผิวจะดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูเปล่งปลั่งผิวดูเอิบอิ่มจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเขาเป็นสูตรเข้มข้นที่อ่อนโยนกับผิวอย่างที่เจ้าบอกนะคะว่าคนที่อยากบำรุงผิวแบบเร่งด่วนแล้วก็เข้มข้นถ้าคุณมองหาตัวช่วยที่อ่อนโยนกับผิวแต่มีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงโจ้แนะนำมาร์คพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากเลอชัวนะคะมีสินค้าดีๆรอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็ลองเข้าไปหาซื้อกันดูนะคะจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากในช่วงวันสำคัญในช่วงเทศกาลกันได้เพลงเก่าๆเพลาะๆบวยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีความกลมกล่อมคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ ฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกกเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัว
0: ร์ๆคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้วชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญแต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2505

ณผู้ฟังคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามได้นะคะสินค้าที่คุณสนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะไปเลือกชมเลือกซื้อที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลข0532424291และ0532440081นะคะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเดินเลือกดูสินค้าเดินดูผลิตภัณฑ์ดีๆที่เจ้าแนะนำเป็นประจำนะคะแล้วก็อย่าลืมบ๊วยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยอร่อยบ๊วยก็เปรี้ยวอมหวานชุ่มคอมากๆค่ะเนื้อไม่แข็งแล้วก็ไม่เค็มนะคะบอกแล้วว่าบ๊วยที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเปรี้ยวๆหวานๆชุ่มคอค่ะหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งกัดเข้าไปคำแรกได้สัมผัสความฉ่ำแล้วก็เนื้อกรอบๆของหญิงเซียมกล้วยรสชาติกลมกล่อมมากๆคุณผู้ฟังลองดูแล้วจะติดใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมียาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจหอมเย็นๆนะคะเป็นยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่คัดทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าเวลาสูดดมแล้วผ่อนคลายรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนรักสมุนไพรคนชอบกลิ่นธรรมชาติของสมุนไพรใช้สูดดมเพื่อความสดชื่นเพื่อความผ่อนคลายนะคะกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่บอกนะคะจะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆค่ะถือว่าเป็นการส่งต่อความสดชื่นความหอมเย็นความชื่นใจไปถึงผู้รับนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะคะเรื่องของสินค้าจากเลอชัวคุณผู้ฟังคะอย่างน้อยๆตรงนี้ก็ไม่ทำให้คุณต้องไปเสี่ยงกับอะไรที่เป็นอันตรายกับสภาพผิวหน้าโดยเฉพาะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวไม่ผิดหวังค่ะผิวมีความเปล่งปลั่งอิ่มน้ำผิวดูดีขึ้นเยอะค่ะคุณผู้ฟังคะใช้เพียงแค่2-3 คืนต่อสัปดาห์พอกทั่วหน้าพอกทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาล้างหน้าตามปกติถือว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับการฟื้นฟูบำรุงสภาพผิวหน้าด้วยมาร์กพอกหน้าสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะสารสกัดจากถั่วเหลืองที่มีความเข้มข้นสูงช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะคุณผู้ฟังคะเนื้อครีมละเอียดนะคะเนื้อมาร์กเนี่ยละเอียดมากซึมง่ายไม่เหนอะหนะค่ะคุณผู้ฟังใช้แล้วจะติดใจนอกจากนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าก็แนะนำกันแล้วนะคะใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าจะเป็นประเภทสบู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าแห้งๆตึงๆเนี่ยแสดงว่าผิวสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิวนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายหรือจะเป็นเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำไม่เหนอะหนะนะคะเป็นสูตรที่ปราศจากน้ำมันที่สำคัญนะคะมีส่วนช่วยบำรุงเรื่องของริ้วรอยพร้อมๆกับปกป้องผิวหน้าของคุณจากแสงแดดไปในตัวปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งรังสี UVA UVB ค่ะในยุคปัจจุบันนี้แสงแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ทำร้ายผิวได้ง่ายทีเดียวนะคะนอกจากแสงแดดแล้วเนี่ยรังสีต่างๆที่เกิดจากจอแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งหลอดไฟนีออนทำร้ายผิวทั้งนั้นเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะยังมีอีกหลากหลายตัวช่วยนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลผิวหน้าผิวกายผลิตภัณฑ์เลอชัวคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงสอบถามได้สอบถามที่053 2424 29และ053 2440 81ค่ะ

ณผู้ฟังคะก็ลองดูนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวทรีทเมนต์สูตรธรรมชาตินะคะที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์นานาชนิดเพื่อช่วยให้คุณมีสีผมธรรมชาติแทนที่ผมหงอกผมขาวตัวนี้ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนสรุปง่ายๆก็คือไม่มีพวกเคมีแรงๆแต่ว่าสามารถที่จะปิดผมขาวได้ใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการปิดผมขาวผมหงอกที่คุณทำเองที่บ้านได้ไม่วุ่นวายด้วยนะคะไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยสีก็สวยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยแค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะสระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะเพราะว่าถ้าเราสระผมด้วยแชมพูที่เขาผสมครีมนวดเนี่ยนะคะผมมันจะลื่นนะคุณผู้ฟังและเวลาปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้เนี่ยสีมันจะไม่เกาะนะคะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คือการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดประเภทที่สระแล้วผมฝืดๆนั่นแหละใช้แบบนั้นนะคะพอสระเสร็จแล้วเช็ดผมให้แห้งค่ะหรือว่าเป่าผมจนแห้งจากนั้นนะคะก็นำทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวนี้นะคะชโลมทั่วศีรษะหรือว่าปิดเฉพาะบริเวณที่มีผมหงอกผมขาวได้นะคะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยปั๊มทรีทเมนต์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ลูบและขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวผมหงอกสามารถทำเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ด้วยนะคะผมหงอกผมขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีผมที่ดูสวยดูธรรมชาติคำว่าธรรมชาติที่โจ้พูดถึงก็คือสีจะดูไม่เข้มไม่หลอกจนเกินไปสีกำลังสวยนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหมักทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงสำหรับคนผมเส้นเล็กแต่ถ้าผมเส้นใหญ่เนี่ยใช้เวลานานขึ้นอีกนิดนึงนะคะประมาณสัก45นาทีแล้วค่อยสระออกด้วยแชมพูนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าสีผมของคุณจะดูธรรมชาติสีผมสวยจะแทนที่ผมขาวผมหงอกอย่างง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะแล้วก็สำหรับสมุนไพร ND กล่องเขียวท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสมุนไพรโบราณตำรับนี้นะคะสมุนไพรจีนสูตรโบราณเป็นแคปซูลนะคะกล่องสีเขียวๆที่หลายๆท่านทานอยู่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรจีนหลายๆชนิดนะคะและสมุนไพรไทยด้วยค่ะท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้เช่นกันที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440 81นะคะ

คะเรื่องของสุขภาพร่างกายเวลาที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายมันต้องการการดูแลการบำรุงความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะไรต่อมีอะไรของร่างกายเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่สดชื่นหลงลืมบ่อยความจำรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะร่างกายใช้งานทุกวันใช่ไหมคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มองไปถึงเรื่องของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรที่มาจากพืชมาจากสัตว์ก็น่าสนใจจริงไหมคะโจกำลังจะพูดถึงสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถซึ่งก็มีทั้งสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่มาจากตำรับตำราจีนซึ่งก็หมายความว่าเขาจะมีสูตรของเขาเลยนะว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสกัดสมุนไพรที่ได้จากพืชและได้จากสัตว์ที่อยู่ในตำรับตำราจีนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นไปผ่านความร้อนเพราะว่าอย่าลืมว่าความร้อนเนี่ยก็มีส่วนทำลายสารสำคัญทำลายแร่ธาตุทำลายวิตามินบางอย่างที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายที่เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีที่มาที่ไปที่ไว้วางใจได้เชื่อถือได้สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรที่โจ้แนะนำตรงนี้เนี่ยขายมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสูตรที่มีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP มีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยนะคะที่สำคัญไม่มีสเตียรอยด์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสบายใจได้เอาไปตรวจได้นะคะเราขายมายาวนานขนาดนี้มีลูกค้าซื้อซ้ำไว้วางใจแล้วก็บอกต่อๆกันก็เพราะว่าหลายๆคนมีความเชื่อแล้วก็เห็นอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาทานเขาบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมานานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยที่เขาเอามาต้มมาตุ๋นกันนั้นรสชาติมันทานยากมากแล้วก็ต้องทานปริมาณเยอะๆที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนเหมือนกับคนโบราณแต่ว่าติดในเรื่องของรสชาติมันพะอืดพะอมกลิ่นมันทะแม่งมันไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่โจ้บอกตรงนี้นะคะย้ำเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถรสชาติทานง่ายมากๆค่ะความหวานความหอมเนี่ยมาจากธรรมชาตินะหวานแบบไม่ได้เติมน้ำตาลเป็นความหวานจากสมุนไพรอย่างสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยตัวถังเช่าเองเขาก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถังเช่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่ใช่ถังเช่าสีทองนะคะคนละอย่างกันตามตำรับตำราจีนเขาใช้สายพันธุ์นี้เวชกรโอสถก็ทำตามตำรับตำราจีนใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้มาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมซึ่งเดิมทีเนี่ยคนที่ทานสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่การเสริมสูตรที่เพิ่มถังเช่าเข้าไปก็เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้รอบด้านมากขึ้นนะคุณฟังถ้าไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเสียเวลาแล้วก็เสียสตุ้งสตังอยากจะทานอยากจะบำรุงร่างกายแบบสบายใจเลือกแบบที่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตที่ชัดเจนอย่างน้อยๆตรงนี้เราคัดให้การที่มีลูกค้าซื้อซ้ำแล้วก็ขายมายาวนานขนาดนี้อยู่ได้กว่า20ปีแบบนี้อย่างน้อยๆก็การันตีให้คุณได้มั่นใจได้นะคะไม่มีสเตียรอยด์รสชาติทานง่ายเป็นสมุนไพรที่มีโรงงานมาตรฐานมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพสูงเรื่องของสุขภาพร่างกายจ่ายสตุ้งสตังซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณได้ประโยชน์อยากให้ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลตอบรับที่ดีโจก็ฝากไว้ตรงนี้ให้คุณพิจารณาละกันถือว่าเป็นราคาที่จ่ายแบบคุ้มมากๆค่ะกับคุณภาพของเขากวางอ่อนที่มาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเขากวางเนี่ยก็มีมาตรฐานเขาใช้แต่เขาของกวางหนุ่มๆ นะคะเนื่องจากว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นคัดเกรดได้คัดคุณภาพของเขากวางได้แล้วยังมีการคัดสมุนไพรจีนตัวอื่นๆคัดแบบเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งทำให้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมันง่ายมากขึ้นสะดวกสบายรสชาติก็ดีทานง่ายมากๆด้วยนะคุณผู้ฟังลองคำนวณดูนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุ้มมากๆค่ะเป็นสูตรเป็นตำรับที่ทานมากันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ทานก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อน
ทานใส่แก้วเล็กๆซึ่งเขาจะมีแก้วตวงไว้ให้อยู่ในกล่องทุกกล่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถไม่ว่าจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมนะคะก็ฝากไว้ให้พิจารณาละกันถ้ากำลังมองหาตัวบำรุงสุขภาพร่างกายให้กับคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวคนสูงวัยที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองทำงานเยอะใช้สมองเยอะใช้ร่างกายเยอะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยบำรุงร่างกายที่มาจากธรรมชาติมาจากสมุนไพรเนี่ยนะคะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมจะเป็นชนิดน้ำหรือว่าชนิดแคปซูลเนี่ยนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงไปเลือกดูนะคะใครที่สนใจครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นเอาไว้สำหรับพกพาเวลานั่งนานๆยืนนานๆรู้สึกเมื่อยๆตึงๆตรงไหนเนี่ยนะคะก็ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆได้เนื้อครีมของเขาเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ใช่เนื้อน้ำมันไม่ใช่เนื้อยาหม่องนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเป็นสูตรเย็นซึ่งก็หมายความว่ามันไม่แสบร้อนผิวจะเอาไปทาผิวอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าที่ท่านมีผิวบางๆเนี่ยนะคะถ้าใช้พวกน้ำมันหรือว่าครีมคลายเส้นที่เป็นสูตรร้อนเนี่ยอาจจะทำให้แสบผิวแล้วก็เกิดรอยไหม้ได้นะคุณผู้ฟังครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้ไม่แสบร้อนผิวใช้สูตรดมเวลาที่รู้สึกว่าวิงเวียนได้กลิ่นหอมชื่นใจหรือว่าใช้ทานวดบริเวณที่รู้สึกไม่เมื่อยตึงๆได้นะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูนะคะงานเพลงดีๆเพลงเก่าๆเพราะๆก็ยังหาซื้อได้นะแล้วก็ยังมีบ๊วยมีหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งของอร่อยๆที่อยากให้คนที่มีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือกันไปได้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะหาตัวบำรุงผิวหน้าผิวตัวจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวและตอนนี้เรามีน้องใหม่นะคะเฮิร์บดิจูดมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าเป็นมูดโฟมสมุนไพรที่ล้างหน้าได้สะอาดตัวนี้เขาจะมีฟองนะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดนะคะจุดเด่นก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีสารพาราเบนเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขาสกัดจากสมุนไพรเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองนะแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองจากเคมีไม่มีสาร SLS หรือว่า SLES ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าต่างๆที่มีฟองเนี่ยเขาจะมีสารพวกนี้เวลาที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้ามันจะแห้งจะตึงแล้วก็ทำให้ผิวมีริ้วรอยง่ายฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากแห้งง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะจนแนะนำนะมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้แตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองเคมีล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นนะคะสามารถที่จะล้างคราบครีมกันแดดซึ่งเราใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสำอางวันที่แต่งหน้าเบาๆลงเมคอัพเบาๆสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆไม่ได้ใช้รองพื้นหนาๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างคราบเครื่องสำอางคราบครีมกันแดดได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วยังได้ถนอมผิวจากว่านหางจระเข้ขมิ้นไพรดอกเก๊กฮวยสีทองแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งมานูก้าซึ่งเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์ที่ช่วยให้ผิวหน้านุ่มมากๆเวลาที่ล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้จะรู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดแบบผิวไม่เอียดไม่แห้งจนเกินไปพร้อมทั้งยังมีสินค้าจากเลอชัวใครที่สนใจสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะถ้ามีปัญหาเรื่องของผมหลุดร่วงผมบางเอ๊ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องทำไมมันคันหนังศีรษะผมมันหนังศีรษะมันเนี่ยนะคะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงนะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยเอ๊ะตอนแรกเนี่ยตอนที่ยังอายุน้อยๆทำไมผมมันหนาเผลอแป๊บหนึ่ง5ปี8ปีผ่านไปปีหนึ่งเดี๋ยวนี้เร็วนะคะมาดูอุ้ยทำไมจากรูปเก่าๆที่ดูผมดกดำอยู่นี่ทำไมผมเรามันบางลงนะคะยังไม่สายค่ะขนาดคนอายุ 50-60 ผมบางๆหัวล้านๆเนี่ยมาใช้แล้วก็ยังอย่างน้อยๆก็ทำให้มีรอยผมขึ้นมามันก็ยังดีนะคะดีกว่าปล่อยให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยมาดูแลอันนั้นคือปลายเหตุแล้วล่ะดูตั้งแต่ต้นดีกว่าดูแลรากผมให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาจจะมีรังแคหรือมันอาจจะมีปัญหาสารเคมีจากการใช้แชมพูหรือว่าอาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของการโกลกสีผมทำสีผมหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันแล้วที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะคะพอไปโกลกผมยืดผมไอ้น้ำยาพวกนี้บางทีมันแรงนะคะคุณผู้ฟังพอไปสระปุ๊บเนี่ยผมร่วงเป็นหย่อมเลยเท่าเหรียญสลึงบ้างเหรียญบาทบ้างถ้าไม่ไปดูแลเนี่ยมันแผ่วงกว้างจริงๆนะคุณผู้ฟังดูแลได้นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็ลามทั้งหัวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะมีสมุนไพรแฮทรอนิกเสริมสร้างรากผมแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนไม่ใช่ตระกูลไมน็อกซินิลนะคะพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่เสริมสร้างรากผมนะคะพอหยุดใช้มันก็หลุดร่วงเป็นของธรรมดานะคะประเภทตระกูลไมน็อกซินิลเนี่ยนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าลองสังเกตดูดีๆนะคะจะเป็นลักษณะของขนมากกว่าไม่น่าจะใช่ผมนะเพราะว่าบางท่านเข้าใจผิดพอใช้แล้วมันขึ้นมานึกว่าผมเส้นเล็กๆอ่อนๆนะคะอันนั้นคือพวกไมน็อกซินิลค่ะตอนนี้มีแฮทรอนิกนะคะเป็นสมุนไพรจีนไม่มีสารกันเสียหลายๆท่านได้ใช้แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ดีค่ะเป็นแฮทรอนิกที่ฉีดนะคะเป็นสเปรย์ฉีดหนังศีรษะทุกเช้าทุกเย็นเช้าเย็นฉีดไปเลยทุกวันค่ะแล้วก็มีแชมพูด้วยใช้ควบคู่กันไปนะคะในเรื่องของผมมันในเรื่องของรากผมอ่อนแอหรือว่าผมแห้งเกินไปและที่เห็นเลยเนี่ยนะคะคนที่ผมบางๆหัวเถิกๆเนี่ยฉีดไปเหอะบำรุงทุกวันมันไม่มีอะไรดีกว่าการดูแลดีกว่าการปล่อยปละละเลยนะคะดีกว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆฉีดไปเหอะมันไม่ใช่ไมน็อกซินิลนะคะมันเป็นสมุนไพรอย่างน้อยๆก็ช่วยบำรุงรากผมแข็งแรงค่ะแล้วก็พอผมกลับงอกขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเส้นอ่อนๆก่อนสีอ่อนๆด้วยนะคะแล้วค่อยๆอ้วนหนาขึ้นแล้วค่อยเป็นสีที่เข้มขึ้นนั่นเองเส้นผมจะอ้วนขึ้นหนาขึ้นผมแข็งแรงขึ้นนะคะนี่แหละคือการฟื้นฟูบำรุงรากผมผมกลับงอกขึ้นมาจากรากผมที่มีความแข็งแรงค่ะอันนี้พูดอย่างประสบการณ์จากคนใกล้ๆตัวที่ได้ใช้แล้วก็จากแฟนเพลงหลายๆท่านที่ได้ใช้นะคะที่มาใช้สมุนไพรจีนแฮทรอนิกตัวนี้ที่ไม่ใช่ไมน็อกซินิลค่ะผมก็กลับงอกขึ้นมาผมดกดำแต่ใช้เวลาหน่อยนึงนะคะไม่ใช่ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ผมขึ้นนะคะไม่ใช่ยาฝรั่งนะคุณผู้ฟังเวลาตอนที่ผมหลุดร่วงเนี่ยมันก็ค่อยๆร่วงไปหลุดไปจริงไหมคะไม่ใช่วันนี้นอนพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาหัวล้านแบบนั้นมันก็ต้องกลับกันไม่ใช่ฉีดวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมจะต้องกลับงอกขึ้นมาเต็มหัวเต็มศีรษะทุกอย่างเป็นไปตามลำดับค่ะสิ่งที่บอกก็คือบอกจากใจว่ามันไม่มีพวกสารกันเสียไม่มีพวกสารเคมีแล้วไม่ใช่ไมน็อกซินิลไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะบอกกันแค่นี้แหละว่าถ้าอยากจะลองใช้ก็ลองดูค่ะเป็นแฮทรอนิกนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะเข้ามาที่ร้านบ้านใหม่เฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แฮทรอนิกเสริมสร้างรากผมค่ะหมายเลข053-242429 053-242429 และ053-244-081เพราะว่า หลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะขนาดผมดกดำก็ยังใช้อยู่ใช้เพื่อให้รากผมมีความคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.comอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้
4: กี่500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ไม่ต้องรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล

ล้วเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเวลาที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายมันต้องการการดูแลการบำรุงความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะไรต่อมีอะไรของร่างกายเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่สดชื่นหลงลืมบ่อยความจำรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะร่างกายใช้งานทุกวันใช่ไหมคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มองไปถึงเรื่องของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรที่มาจากพืชมาจากสัตว์ก็น่าสนใจจริงไหมคะโจ้กำลังจะพูดถึงสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถซึ่งก็มีทั้งสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่มาจากตำรับตำราจีนซึ่งก็หมายความว่าเขาจะมีสูตรของเขาเลยนะว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสกัดสมุนไพรที่ได้จากพืชและได้จากสัตว์ที่อยู่ในตำรับตำราจีนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นไปผ่านความร้อนเพราะว่าอย่าลืมว่าความร้อนเนี่ยก็มีส่วนทำลายสารสำคัญทำลายแร่ธาตุทำลายวิตามินบางอย่างที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายที่เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีที่มาที่ไปที่ไว้วางใจได้เชื่อถือได้สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรที่โจ้แนะนำตรงนี้เนี่ยขายมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสูตรที่มีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP มีเลขทะเบียน อย.เรียบร้อยนะคะที่สำคัญไม่มีสเตียรอยด์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสบายใจได้เอาไปตรวจได้นะคะเราขายมายาวนานขนาดนี้มีลูกค้าซื้อซ้ำไว้วางใจแล้วก็บอกต่อๆกันก็เพราะว่าหลายๆคนมีความเชื่อแล้วก็เห็นอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาทานเขาบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมานานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยที่เขาเอามาต้มมาตุ๋นกันนั้นรสชาติมันทานยากมากแล้วก็ต้องทานปริมาณเยอะๆที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนเหมือนกับคนโบราณแต่ว่าติดในเรื่องของรสชาติมันพะอืดพะอมกลิ่นมันทะแม่งมันไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เจ้าบอกตรงนี้นะคะย้ำเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถรสชาติทานง่ายมากๆค่ะความหวานความหอมเนี่ยมาจากธรรมชาตินะหวานแบบไม่ได้เติมน้ำตาลเป็นความหวานจากสมุนไพรอย่างสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยตัวถังเช่าเองเขาก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถังเช่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่ใช่ถังเช่าสีทองนะคะคนละอย่างกันตามตำรับตำราจีนเขาใช้สายพันธุ์นี้เวชกรโอสถก็ทำตามตำรับตำราจีนใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้มาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมซึ่งเดิมทีเนี่ยคนที่ทานสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่การเสริมสูตรที่เพิ่มถังเช่าเข้าไปก็เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้รอบด้านมากขึ้นนะคุณฟังถ้าไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเสียเวล่ำเวลาแล้วก็เสียสตุ้งสตังอยากจะทานอยากจะบำรุงร่างกายแบบสบายใจเลือกแบบที่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตที่ชัดเจนอย่างน้อยๆตรงนี้เราคัดให้การที่มีลูกค้าซื้อซ้ำแล้วก็ขายมายาวนานขนาดนี้อยู่ได้กว่า20ปีแบบนี้อย่างน้อยๆก็การันตีให้คุณได้มั่นใจได้นะคะไม่มีสเตียรอยด์รสชาติทานง่ายเป็นสมุนไพรที่มีโรงงานมาตรฐานมีเลขทะเบียน อย.อย่างถูกต้องเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพสูงเรื่องของสุขภาพร่างกายจ่ายสตุ้งสตังซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณได้ประโยชน์อยากให้ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลตอบรับที่ดีโจก็ฝากไว้ตรงนี้ให้คุณพิจารณาละกันถือว่าเป็นราคาที่จ่ายแบบคุ้มมากๆค่ะกับคุณภาพของเขากวางอ่อนที่มาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเขากวางเนี่ยก็มีมาตรฐานเขาใช้แต่เขาของกวางหนุ่มๆ นะคะเนื่องจากว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นคัดเกรดได้คัดคุณภาพของเขากวางได้แล้วยังมีการคัดสมุนไพรจีนตัวอื่นๆคัดแบบเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งทำให้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมันง่ายมากขึ้นสะดวกสบายรสชาติก็ดีทานง่ายมากๆด้วยนะคุณผู้ฟังลองคำนวณดูนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุ้มมากๆค่ะเป็นสูตรเป็นตำรับที่ทานมากันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีเทคโนโลยี
ดีๆแบบนี้ทานก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนทานใส่แก้วเล็กๆซึ่งเขาจะมีแก้วตวงไว้ให้อยู่ในกล่องทุกกล่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถไม่ว่าจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมนะคะก็ฝากไว้ให้พิจารณาละกันถ้ากำลังมองหาตัวบำรุงสุขภาพร่างกายให้กับคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวคนสูงวัยที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองทำงานเยอะใช้สมองเยอะใช้ร่างกายเยอะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยบำรุงร่างกายที่มาจากธรรมชาติมาจากสมุนไพรเนี่ยนะคะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมจะเป็นชนิดน้ำหรือว่าชนิดแคปซูลเนี่ยนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงไปเลือกดูนะคะใครที่สนใจครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นเอาไว้สำหรับพกพาเวลานั่งนานๆยืนนานๆรู้สึกเมื่อยๆตึงๆตรงไหนเนี่ยนะคะก็ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆได้เนื้อครีมของเขาเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ใช่เนื้อน้ำมันไม่ใช่เนื้อยาหม่องนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเป็นสูตรเย็นซึ่งก็หมายความว่ามันไม่แสบร้อนผิวจะเอาไปทาผิวอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าที่ท่านมีผิวบางๆเนี่ยนะคะถ้าใช้พวกน้ำมันหรือว่าครีมคลายเส้นที่เป็นสูตรร้อนเนี่ยอาจจะทำให้แสบผิวแล้วก็เกิดรอยไหม้ได้นะคุณผู้ฟังครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้ไม่แสบร้อนผิวใช้สูตรดมเวลาที่รู้สึกว่าวิงเวียนได้กลิ่นหอมชื่นใจหรือว่าใช้ทานวดบริเวณที่รู้สึกเมื่อยๆตึงๆได้นะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูนะคะงานเพลงดีๆเพลงเก่าๆเพราะๆก็ยังหาซื้อได้นะแล้วก็ยังมีบ๊วยมีหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งของอร่อยๆที่อยากให้คนที่มีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือกันไปได้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะหาตัวบำรุงผิวหน้าผิวตัวจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวแล้วตอนนี้เรามีน้องใหม่นะคะเฮิร์บดิจูดมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าเป็นมูดโฟมสมุนไพรที่ล้างหน้าได้สะอาดตัวนี้เขาจะมีฟองนะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดนะคะจุดเด่นก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีสารพาราเบนเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขาสกัดจากสมุนไพรเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองนะแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองจากเคมีไม่มีสาร SLS หรือว่า SLES ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าต่างๆที่มีฟองเนี่ยเขาจะมีสารพวกนี้เวลาที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้ามันจะแห้งจะตึงแล้วก็ทำให้ผิวมีริ้วรอยง่ายฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากแห้งง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะจนแนะนำน้ำมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้แตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองเคมีล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นนะคะสามารถที่จะล้างคราบครีมกันแดดซึ่งเราใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสำอางวันที่แต่งหน้าเบาๆลงเมคอัพเบาๆสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆไม่ได้ใช้รองพื้นหนาๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างคราบเครื่องสำอางคราบครีมกันแดดได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วยังได้ถนอมผิวจากว่านหางจระเข้ขมิ้นไพรดอกเก๊กฮวยสีทองแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งมานูก้าซึ่งเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์ที่ช่วยให้ผิวหน้านุ่มมากๆเวลาที่ล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้จะรู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดแบบผิวไม่เอียดไม่แห้งจนเกินไปพร้อมทั้งยังมีสินค้าจากเลอชัวใครที่สนใจสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

ู้ฟังคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งเป็นครีมกันแดดที่โจชอบมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ดูผิวดีผิวสวยแล้วชอบตรงที่ว่าหน้าดูผ่องทันทีแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนาด้วยนะคุณผู้ฟังพอเราเกลี่ยครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึมเข้ากับผิวหน้าแล้วเข้ากับทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวสองสีผิวคล้ำสามารถที่จะใช้ได้หน้าไม่ลอยนะคะแล้วไม่เหนอะหนะด้วยกันน้ำกันแดดได้ดี SPF 50 PA บวกถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีค่าการกันแดดกันแสง UV ได้สูงแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนอะหนะบางเบาค่ะสรุปง่ายๆว่าทาแล้วเนี่ยนอกจากจะป้องกันผิวของคุณจากแสงแดดทาแล้วดูผิวเนียนผิวดูผ่องดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเหมือนรองพื้นค่ะเบาสบายผิวกว่าเยอะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะหรือจะเป็นมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวนะคะมาร์คที่ช่วยดูแลผิวพรรณสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยนอนดึกวันไหนที่ไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานหรือว่าไม่อยากหน้าโทรมเนี่ยนะคะโจแนะนำนะมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวนะคะเขาสกัดอย่างเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้สมุนไพรบำรุงผิวในเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยมาร์กตัวนี้เขามีสารสกัดจากขมิ้นชันสกัดเข้มข้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลกับสีเหลืองของขมิ้นที่จะไปเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเวลาที่เรานอนมาร์กตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากเพราะว่ามันง่ายสำหรับการบำรุงผิวคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมหรือว่าทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆมีมาร์กตัวนี้ติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานหรือว่าคืนไหนรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยๆกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้านะคะนอนหลับสบายๆเช้ามาตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าตามปกติเวลาที่ล้างออกเนี่ยนะคะคืนไหนที่คุณพอกมาร์กเช้ามาล้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ว่าหน้ามันนุ่มมันลื่นส่องกระจกสิคะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเนี่ยไม่โทรมนะมีความกระจ่างใสดูมีความสดใสหน้าไม่หมองไม่โทรมค่ะลองดูนะใครที่ยังไม่เคยใช้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากเลอชัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ยังได้บำรุงผิวหน้าด้วยประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้นานด้วยส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะใช้ดีค่ะอะไรใช้ดีเราก็บอกต่อนะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวโจแนะนำเลยนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายไม่ต้องไปขวนขวายไปสุ่มไปทดลองเองอย่างน้อยๆตรงนี้กว่า 90% ของผิวที่แพ้ง่ายและบอกบางใช้ได้ดีค่ะเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้แล้วหน้าไม่บางคำว่าหน้าไม่บางหมายความว่าเวลาที่เราโดนแดดโดนแสงเนี่ยหน้าไม่แดงผิวไม่ลอกผิวไม่บางอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของเซรั่มบำรุงผิวหน้าคนที่รูขุมขนกว้างๆอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะขาดความกระชับรูขุมขนดูกว้างหน้าดูไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเนียนเนี่ยนะคะใช้เซรั่มชะเอมเทศสูตรต้นหลิวจีนตัวนี้ใช้เป็นประจำเนี่ยผิวหน้าจะดูละเอียดดูเนียนขึ้นเพราะว่ารูขุมขนจะแลดูกระชับขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของครีมลบแกะแน่นอนอยู่แล้วล่ะใครที่มีเรื่องของริ้วรอยนะโจแนะนำผลิตภัณฑ์จากลบแกะที่ผสมผสานผักคาดหัวแหวนแล้วก็สมุนไพรจีนใช้ทาบำรุงผิวหน้าเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมีผิวหน้าที่ดูดีดูอ่อนไวได้ด้วยสมุนไพรด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันตรงนี้นะส่วนคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะใช้ทำความสะอาดผิวผิวหน้าผิวตัวใช้สระผมสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแพ้น้ำประปาแพ้เหงื่อตัวเองมีผดมีผื่นเวลาอะไรกัดนิดกัดหน่อยก็ทิ้งรอยจ้ำๆไว้ตามแขนตามขาตามผิวเนี่ยนะคะโจแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่มีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอนี่เป็นสมุนไพรนะเป็นพืชนะคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยไปถามคนรุ่นโบราณดูคนที่น้ำเหลืองเสียหรือว่าผิวไม่สวยผิวมีปัญหาเรื่องผื่นเรื่องผดเรื่องคันเรื่องผิวเนี่ย
ขาใช้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้ใช้ต้มกับสมุนไพรตัวอื่นๆใช้อาบใช้บำรุงใช้ถนอมใช้สมานผิวนะคะแต่ว่าเลอชัวค่ะสยามไพรบายเลอชัวเราทำขึ้นมานะคะในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช้ง่ายๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้ผิวดูดีขึ้นนะคะพดผื่นแพ้คันต่างๆก็ดูดีขึ้นค่ะเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เลือกให้มันเหมาะกับผิวเลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วเนี่ยนะคะครีมทาผิวก็สำคัญนะคุณผู้ฟังครีมขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะโจแนะนำนะใครที่ผิวบอกบางน้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรอยจ้ำๆรอยด่างดำตามร่างกายตามผิวตามแขนตามขาไม่กล้าใส่พวกกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นหรือว่าต้องใส่แต่พวกแขนยาวขายาวปกปิดขาดความมั่นใจเนี่ยโจแนะนำนะนอกจากแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1นะคะแนะนำให้คุณใช้ครีมทาผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้ด้วยเพราะนอกจากเขาจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วเนี่ยยังช่วยสมานผิวดูแลในเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของผิวที่มีผดมีผื่นด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอและสมุนไพรอื่นๆทาแล้วผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะคะรอยด่างรอยดำของผิวก็ดูดีขึ้นด้วยใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจคุณผู้ฟังสอบถามได้ค่ะแวะเวียนเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามที่053-2424-29และ053-244-081ค่ะ

ได้ฟังเพลงเก่าๆเพลงอดีตเพราะๆเยอะๆแบบนี้ก็ต้อง FM 102.25 MHz จริงไหมคะคุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆที่อยู่คู่กับคลื่นนี้มาตลอดมากกว่า10ปีหลายๆคนที่เป็นครอบครัวของเราตรงนี้แฟนคลับแฟนเพลงมีโอกาสได้ทานมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังคงทานกันอย่างต่อเนื่องจริงไหมคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโจย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่แนะนำสิ่งที่บอกต่อกันตรงนี้คัดแล้วเน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าคุณซื้อไปทานเองหรือซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคะคนในครอบครัวสบายใจได้ค่ะมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล นะคะสิ่งที่เจ้าอยากจะย้ำก็คือเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าไม่มีสารกันเสียนะคะเวลาที่เขาจะบรรจุลงในขวดเนี่ยเขาใช้ระบบสูญญากาศไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ใช่สมุนไพรดองเหล้านะคะและที่สำคัญเนี่ยใน1ขวดของเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าเองยังมีการผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเรียกได้ว่าเป็นตำรับนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่คุณทานได้บำรุงร่างกายค่ะถ้าเข้าใจคำว่าบำรุงเนี่ยไม่ต้องรอปัญหานะคะวันนี้นะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วล่ะใช้งานร่างกายมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันมีความสึกหรอมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนตามวัยจริงไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราใช้งานร่างกายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามปอดหัวใจเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายที่ทำงานทุกวันทุกวันรวมไปถึงเรื่องของหัวเข่าไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบปลายประสาทเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นความเสื่อมเนี่ยมันไปตามวัยแต่ถ้าเรามีการทนุถนอมบำรุงดูแลควบคู่กับการใช้งานมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะและถ้าคิดจะเลือกสมุนไพรที่บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายโจก็อยากจะฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าคุณมั่นใจได้ค่ะมากกว่า10ปีที่สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรอยู่คู่กับ FM 102.25 แล้วก็อยู่คู่กับคนรักสุขภาพถ้าไม่ดีถ้าทานแล้วเฉยๆไม่ได้เรื่องเนี่ยคงจะหายจากท้องตลาดไปแล้วแต่นี่ไม่นะคะนอกจากจะไม่หายไปไหนยังมีการต่อยอดจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไปด้วยมองไปทางไหนทางไหนนะคะในยุคนี้เนี่ยทั้งอาหารเสริมแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของถังเช่าอยู่ก็เพราะว่าตำนานที่น่าสนใจในเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพรถังเช่ามีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายจริงไหมคะแล้วก็สำหรับเวชกรโอสถนั้นเลือกใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เขามีการจดบันทึกในตำรับตำราเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากคนจีนยุคโบราณฉะนั้นคุณมั่นใจได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณทานสิ่งที่คุณบำรุงสุขภาพร่างกายจากเราตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นของดีเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเหมาะสำหรับคนที่อยากจะบำรุงทนุถนอมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสนใจยังไงก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆได้ค่ะ8 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นนะคะเข้าไปแล้วก็เลือกดูสินค้าที่คุณสนใจอื่นๆกันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฮเทคชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7 ชั้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายจากสยามไพรบายเลอชัวรวมไปถึงบ๊วยหญิงเซียมกล้วยเมนูของอร่อยที่อยากให้ทุกท่านติดไม้ติดมือไปทุกครั้งเวลาแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะแอดไลน์เฮงเฮง999นะคะพิมพ์แอดไซน์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG 999นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะโจฝากในเรื่องของ Facebook นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะทราบข้อมูลอยากจะเห็นหน้าตาสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังจากทางรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะ
เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่เจ้าอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าลงรายละเอียดในรายการนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-242429และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะครีมบำรุงผิวจะเป็นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวเนี่ยดูแลบำรุงได้ด้วยสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอแล้วก็มีกาวเครือด้วยมีสมุนไพรมหาดย่าลีแพรมีสมุนไพรธนาคาอยู่ในครีมบำรุงผิวที่โจ้แนะนำด้วยใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ค่ะผิวมันนุ่มมันเนียนนะคะเหมือนผิวเด็กเลยประมาณนั่นแหละนะคะที่บอกว่าเหมือนผิวเด็กเพราะว่าเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวกายตัวนี้เนี่ยรูปสัมผัสที่ผิวผิวจะมีความนุ่มความลื่นเนื่องจากว่าก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเพราะมีสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวลายดูเปล่งปลั่งมีความกระชับอย่างเช่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเรื่องของสมุนไพรกาวเครือเนี่ยแหละนะคะประโยชน์น่าสนใจมากๆในเรื่องของผิวพรรณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมุนไพรธนาคาธนาคาเนี่ยเห็นไหมคะสาวๆพม่าเนี่ยเขาใช้ทาหน้ากันเพราะว่าปกป้องผิวจากแสงแดดได้แล้วก็ช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระได้ด้วยจริงไหมคะนอกจากนี้สมุนไพรมหาดที่ถูกนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้เพื่อที่จะดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำปัญหาผิวที่มีจุดด่างดำอย่างเช่นคนที่มีปัญหาแขนขาลายผิวมีรอยด่างดำเป็นจ้ำตามแขนตามขารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะโจก็อยากจะให้คุณได้ลองใช้ดูค่ะใครที่ว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยผิวมักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อแพ้ฝุ่นหลังจากที่คุณอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพร 3 in 1สูตรที่เจ้าแนะนำแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าใช้แชมพูและสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ที่แนะนำใช้ล้างหน้าอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้ครีมบำรุงผิวสมุนไพรที่ว่าตัวนี้ผิวหยาบหยาผิวแห้งๆรูปแล้วสัมผัสผิวรู้สึกว่ามันกล้านมันไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยลองใช้เป็นประจำนะคะทาเช้าเย็นเช้าเย็นนอกจากจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นช่วยดูแลปัญหาเรื่องของผดผื่นแพ้คันด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สรรพคุณน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวที่ช่วยสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียได้ดีถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมากมายหลากหลายตัวเลยล่ะค่ะมีใบสะระแหน่ด้วยความเย็นสดชื่นที่มาจากใบสะระแหน่ต้านแบคทีเรียได้ดีแล้วก็ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะใครที่ดูแลผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยอย่าลืมนึกถึงผิวกายด้วยนะคะนึกถึงครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอสูตรเย็นสดชื่นแล้วก็ช่วยสมานผิวช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูเปล่งปลั่งกระชับสดใสค่ะสอบถามได้ที่053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้
4: อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ให้ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร0532424 29และ081 28

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซเฮงเฮง999พิมเอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540

ังคะช่วงเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะสยามพลายบายเลอชัวนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้สระผมอาบน้ำล้างหน้าจบครบในขวดเดียวนะคะหลายคนได้ลองใช้แล้วลองสังเกตดูนะคะว่าเส้นผมเนี่ยปลายเนี่ยไม่แตกเลยใช่ไหมคะหลายคนได้ลองใช้แล้วส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยความรู้สึกผมดูมีความเงางามแล้วก็ผมไม่แตกปลายงอกช้าด้วยนะคุณผู้ฟังแม้อายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะคะเรื่องงอกก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะจะรอแต่ย้อมผมเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สระผมเนี่ยก็หาตัวที่ช่วยบำรุงดูแลรากผมแล้วก็ชะลอการเกิดผมงอกได้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจริงไหมคะคุณผู้ฟังจะแนะนำนะคะแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้อาบน้ำล้างหน้าคุณผู้ฟังจะได้ความรู้สึกเย็นสดชื่นจากสมุนไพรหลายๆตัวที่มีฤทธิ์เย็นช่วยระบายความร้อนจากผิวได้ดีนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วใช้เป็นประจำเนี่ยสังเกตดูผิวพรรณใบหน้าดูดีค่ะแล้วก็ดูสดใสนะคะใครที่มักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อตัวเองเป็นผดเป็นผื่นโจ๊กก็อยากแนะนำให้คุณได้ลองใช้ดูเพราะว่าแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ตัวนี้มีสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจค่ะคงจะไม่พูดถึงแล้วนะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าสระผมเสร็จอย่าลืมครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเรื่องของขมิ้นเรื่องของกาวเกลือเรื่องของสมุนไพรหลายๆตัวที่เหมาะสำหรับการประทินบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวดูแลได้นะคะทาแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยอากาศบ้านเราร้อนๆแบบนี้เอาลองดูนะคะเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ที่ว่าแล้วก็ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันและเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะไปเปิดตำรับตำราไปเปิด Google ดูก็ได้นะคะว่าประโยชน์เนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณคนโบราณเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องของผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการต้มสมุนไพรอาบซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยล่ะค่ะน่าใช้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปหรือจะเป็นเรื่องของครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนเซรั่มเฉเอมเทศต้นหลิวจีนจะบอกได้เลยว่าในชุดแรกหลายๆคนได้ลองใช้แล้วรู้สึกไหมคะว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะครีมลกแกะเนี่ยเหมาะทีเดียวกับหนุ่มๆสาวๆที่เข้าวัยหลัก3ปลายๆหรือว่าเลข4ต้นๆรวมไปถึงเลข5เลข6ขึ้นชื่อว่ารกแกะโจ้ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าพูดถึงการบำรุงดูแลเรื่องของริ้วรอยไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องของครีมที่มีส่วนผสมของรกแกะใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของรกแกะก็ยังไม่หายไปไหนและถ้าหลายคนได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าคนที่มีริ้วรอยหรือว่าพออายุเยอะเนี่ยผิวหน้าหยาบหน้าแห้งหรือว่าลูบแล้วสัมผัสหน้าแล้วเนี่ยมันสักสากลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นที่สำคัญผิวหน้าจะดูผ่องแล้วก็เรื่องของจุดด่างดำเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าผิวหน้าจะแลดูสว่างแล้วก็มีความกระจ่างใสอายุเยอะๆเนี่ยสังเกตไหมคะผิวมันบางนะเวลายิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเจอแดดเจอลมปะทะไอร้อนๆเนี่ยผิวหน้าจะหมองจะคล้ำได้ง่ายแล้วบางคนมีปัญหาจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระด้วยโจ้อยากให้ลองใช้ดูโดยเฉพาะตัวโจ้เองเนี่ยนะคะใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกเลยว่าหน้าไม่หมองไม่คล้ำนะคุณผู้ฟังแลดูกระจ่างใสอยากให้คุณได้มีผิวเนียนผิวกระจ่างใสเหมือนกันลองใช้ดูนะคะส่วนเซรั่มเฉเอมเทศต้นหลิวจีนตัวนี้เน้นความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าใช้แล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกจะรู้สึกถึงความตึงของผิวหน้าแล้วก็เรื่องของรูขุมขนเนี่ยจะแลดูละเอียดขึ้นใครที่รูขุมขนกว้างอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะรู้สึกไหมคะว่าความหย่อนความคล้อยของผิวมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งอายุมากแล้วไม่ดูแลเนี่ยผิวมันก็จะโรยราไปตามวัยเรื่อยๆและที่สำคัญสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งผิวดูไม่ค่อยสดใสดูแล้วรู้สึกว่ามีแต่ความแห้งกร้านไม่ค่อยอิ่มน้ำชุ่มน้ำบำรุงดูแลผิวพรรณให้มีความชุ่มน้ำยิ่งอายุมากขึ้นถ้าผิวชุ่มน้ำผิวอิ่มน้ำได้มากเท่าไหร่ผิวก็จะแก่ช้านะคะคุณผู้ฟังลองใช้ดูไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญที่ไม่อยากให้หลายๆคนละเลยก็คือเรื่องของครีมกันแดดตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะ
อายุก็ไม่น้อยแล้วนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ครีมกันแดดมาตั้งแต่สมัยยังเรียนสมัยอายุยังน้อยๆเนี่ยใช้เป็นประจำค่ะเพราะรู้ว่าครีมกันแดดนั้นมีความจำเป็นนะคะส่วนหนึ่งที่ผิวมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ผิวแก่กว่าวัยเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแสงไฟจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเราใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆในแต่ละวันเนี่ยกี่ชั่วโมงที่เราอยู่กับมือถือแล้วก็แสงแดดแสง UV เนี่ยนะคะเป็นตัวการทำร้ายผิวนอกจากจุดด่างดำฝ้ากระแล้วเนี่ยผิวเหี่ยวผิวแก่เร็วนะคะถ้าเราไม่ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดหรือว่ามลภาวะฝุ่นควันต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อผิวพรรณของเราทั้งนั้นการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำช่วยได้เยอะค่ะยังไม่สายเกินไปนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำปัญหาฝ้าปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอลองใช้ครีมโลแกะสมุนไพรไทยจีนที่เจ้าแนะนำยิ่งใช้ควบคู่กับเซรั่มเจเอ็มเทสต้นหลิวจีนผิวจะดูดีแล้วก็ดูอ่อนวัยมากขึ้นไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็สำหรับครีมกันแดดที่เจ้าแนะนำนะคะก็มีทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำแล้วก็ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากเลอชัวสยามไพรบายเลอชัวค่ะซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำนั้นบอกได้เลยว่ามันจะลบภาพครีมกันแดดเดิมๆที่หลายๆคนเบื่อไม่อยากใช้ครีมกันแดดเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยที่คุณใช้ครีมกันแดดทาตอนเช้าเนี่ยพอสายๆมาหน่อยหรือว่าพออากาศเริ่มร้อนเนี่ยหน้าจะเหนียวจะเหนอะหนะจะมันจะเยิ้มแล้วก็รู้สึกไม่สบายผิวเลยอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำที่แนะนำนะคะใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรเลยไม่เหนอะหนะและที่สำคัญเนี่ยนะคะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดทั้ง UVA UVB บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนเมืองร้อนแบบนี้ใช้ครีมกันแดดที่มันเหนียวเหนอะหนะมันไม่สบายผิวหลายคนก็ไม่อยากจะทาจริงไหมคะพอไม่ทาเนี่ยปัญหาผิวหน้าลองสังเกตดูผิวเหี่ยวง่ายผิวมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำเรื่องฝ้ากระแล้วก็จะผิวบางได้ง่ายด้วยเพราะว่าไม่มีตัวที่จะปกป้องเรื่องของแสงแดดหรือว่าแสง UV นะคะอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวค่ะไม่ผิดหวังนะคะบางเบาสบายผิวหน้าและแน่นอนนะคะตัวเด่นเลยที่ขาดไม่ได้ที่โจใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกว่ามันลดขั้นตอนความวุ่นวายประหยัดเวลาในเรื่องของการแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าอยากจะดูหน้าสว่างหน้าผ่องแล้วก็ดูเป็นคนผิวดีอ่ะคุณผู้ฟังอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะมันจะไม่หนาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหมือนรองพื้นทาแล้วเนี่ยผิวจะดูละเอียดแล้วก็ช่วยให้ผิวดูเป็นธรรมชาติมากๆคือคุณแต้มเกลี่ยลงบนผิวหน้าแล้วไม่ต้องทาแป้งเลยนะใช้นิดเดียวนะคะหน้าก็จะดูเนียนแล้วก็ดูสว่างขึ้นก็จะช่วยปรับผิวหน้าให้แลดูสว่างขึ้นอีกระดับนึงนะคะแล้วมันซึมเข้าไปกับผิวผิวจะดูดีแล้วไม่เหนอะหนะด้วยนะคุณผู้ฟังครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งเนี่ยนะคะคนละเรื่องกับรองพื้นเลยนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเลือกครีมรองพื้นสีไหนที่จะเข้ากับผิวหน้าตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวแล้วก็ให้งานผิวที่ดูเหมือนกับว่าเป็นผิวของเราที่แลดูสว่างดูผ่องขึ้นอีกระดับหนึ่งคือหน้าจะดูเรียบเนียนแล้วก็เหมือนเป็นผิวที่ดูดีเป็นผิวธรรมชาติของเราจริงๆไม่เหมือนกับทาแป้งหนาๆไม่เหมือนกับการใช้รองพื้นนะคะอยากให้ลองค่ะแล้วจะหลงรักนะคะโจ้ใช้เป็นประจำ

คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz ค่ะมีอะไรดีๆเราก็บอกต่อกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองได้ใช้สินค้าที่เราแนะนำกันตรงนี้ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับอย่างผลิตภัณฑ์จากสยามพลายบายเลอชัวถ้าอยากจะดูแลผิวพรรณใบหน้าผิวทั่วตัวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ผิวหน้ายันผิวตัวนะคะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าซึ่งเป็นเซรั่มน้ำซาวข้าวใครที่ผิวหน้าแห้งๆเนี่ยนะคะลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มไปในตัวเนี่ยนะคะจะแนะนำให้คุณลองใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นสูตรที่ไม่มีฟองล้างแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเวลาที่คุณผู้ฟังล้างหน้าด้วยเซรั่มสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิตัวนี้นะคะโจแนะนำนะคุณผู้ฟังพยายามนวดหน้านะคะนวดหน้าประมาณสัก 1-2 นาทีคือเวลาใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเนี่ยแค่คุณบีบลงไปบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้น้ำแตะแล้วก็ลูบบนฝ่ามือจากนั้นก็นำมานวดถูบริเวณใบหน้าของคุณล้างบริเวณรอบดวงตาใบหน้าลำคอนวดเบาๆนะคะประมาณสักครึ่งนาทีหรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยสัก 1-2 นาทีก็ได้นะคะเป็นการล้างหน้าที่เหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าไปในตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีวิตามินมีแร่ธาตุสูงนะคะแล้วยิ่งเรามีการสกัดซึ่งได้ความเข้มข้นจากน้ำซาวข้าวซึ่งเราใช้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมรวมไปถึงมีสมุนไพรใบบัวบกสมุนไพรกราวเครือและสมุนไพรอื่นๆที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าคุณล้างหน้าได้สะอาดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มฟองตัวนี้ไม่มีสารเพิ่มฟองนะคุณผู้ฟังอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะผิวมันแห้งจริงๆนะมันไม่เหมือนสมัยที่เราอายุน้อยๆการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทำให้หน้าชุ่มชื้นก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายจริงไหมคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยลองใช้โจแนะนำนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้าบำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์กันแดดครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำหรือจะเป็นมาสก์พอกหน้าจากสมุนไพรยังไงถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

พลงกำลังเพลาะใช่ไหมคะเดี๋ยวโจ้ยังมีเพลงเพลาะๆให้คุณได้ฟังอีกเยอะเลยนะคุณผู้ฟังติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ FM 102.25 MHz ค่ะติดตามฟังเพลงเพลาะๆมีความสุขทางใจแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสุขกายด้วยนะสุขภาพร่างกายบำรุงดูแลกันได้นะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของโจ้แล้วก็คนในครอบครัวโจ้ก็ย้ำอยู่บ่อยๆใครที่ฟังคลื่นนี้เป็นประจำได้ฟังได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่าซึ่งก็มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำนะคะคนที่เคยทานแต่ว่าหยุดทานไปนานแล้วแล้วฟังอยู่ตอนนี้อยากจะกลับมาบำรุงสุขภาพร่างกายยิ่งคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะพักผ่อนน้อยๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงสมุนไพรที่โจ้แนะนำตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะโจเองก็ทานนะคะคนที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจไม่เคยลองทานสักทีฟังคลื่นนี้มาก็นานนะเห็นคนนู้นคนนี้เขาทานกันแล้วก็บางคนเนี่ยมาเจอกันที่ร้านก็พูดคุยกันสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเลือกกินเลือกทานอะไรก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกินแล้วได้ประโยชน์ไหมกินแล้วตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าไม่แพงนะเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถโจ้เน้นเลยนะคะว่าสมุนไพรทุกตัวที่อยู่ในขวดของเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมเราคัดเกรดนะคุณผู้ฟังแต่ละตัวเนี่ยเกรด A ทั้งนั้นเลยคำว่าเกรด A นั่นก็หมายความว่ามาพร้อมกับคุณภาพนะและเทคโนโลยีไม่ต้มไม่ตุ๋นเหมือนสมัยก่อนเขาใช้การสกัดเย็นซึ่งการสกัดเย็นค่อนข้างที่จะถนอมคุณค่าทางอาหารและสารสำคัญพวกวิตามินต่างๆได้มากกว่าการใช้ความร้อนซึ่งต่างกับการต้มการตุ๋นในสมัยก่อนแน่นอนนะคะเพราะคุณค่าของสารสำคัญต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันและความเข้มข้นสูงค่ะที่สำคัญนะคะเวชกรโอสถยังเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP สมุนไพรทุกขวดทุกล็อตเนี่ยเขามีการเช็คคุณภาพมีการ QC ทุกขวดนะสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอถังเช่าตกเกรดที่ไม่มีคุณภาพหรือถังเช่าปลอมนะพร้อมทั้งสมุนไพรจีนอื่นๆแต่ละตัวเนี่ยคัดเกรดทั้งนั้นเรียกว่าเกรด A ค่ะลองลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายดูอย่างที่โจ้บอกนะคิดคำนวณดูวันละหลักร้อยนะคะแล้วก็ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสมุนไพรถังเช่าเกรด A แบบนี้เขาสกัดแบบเข้มข้นใช้เครื่องมืออย่างดีทันสมัยสกัดเย็นเพื่อถนอมสารสำคัญและรักษาคุณภาพของสารอาหารวิตามินต่างๆคุณผู้ฟังลองดูสิคะแล้วจะรู้ว่าการลงทุนเรื่องของสุขภาพร่างกายมันคุ้มค่าจริงๆถ้าคุณเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะสมและถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังคลื่นนี้มานานเห็นโจ้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะการที่โจ้แนะนำบอกต่อกันตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคนในครอบครัวอะไรที่โจ้และคนในครอบครัวใช้อยู่ทานอยู่โจ้ก็อยากจะบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้ทานได้ใช้เช่นกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่สอบถามได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใช้หมายเลขนี้ค่ะ0532424290532440814 ค่ะ

ั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามเรื่องของสินค้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช้หมายเลขนี้นะคะ053-242429 053-242429หรือจะเป็นอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244-081ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะโจ้ก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ครอบครัวของเราที่ฟังเพลงจากคลื่นนี้เพลงอนุรักษ์เพลงเก่าๆได้ติดตามฟังกันมานานนะคะเป็น10ปีเชื่อว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสติดตามรับฟัง FM 102.25 นอกจากความสุขจากเสียงเพลงเพราะๆเพลงอดีตเพลงต้นฉบับแล้วโจ้ก็อยากจะให้หลายๆท่านหันมาดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการบำรุงการดูแลสุขภาพร่างกายส่งผลดีกับตัวเราเองมีเงินทองเยอะแยะมากมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการบำรุงร่างกายค่ะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านที่ทานกันมานานก็ยังทานดีแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่โจ้เน้นย้ำก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยสำหรับสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นก็มาจากการปรับปรุงมาจากการพัฒนาเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมให้มีสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่ามีทั้งเขากวางมีทั้งถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ซึ่งถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแล้วก็ย้ำนะคะว่าคัดเกรด A ด้วยผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะจากผู้ผลิตเดิมที่ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับและมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ด้วยเพราะว่าประโยชน์ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของประโยชน์อยากจะให้หลายๆท่านศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผู้ผลิตเขามีเหตุผลสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมแน่นอนนะคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตค่ะยังคงทานง่ายในเรื่องของรสชาติแต่ว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นโจ้ย้ำอยู่เสมอนะคะว่ารสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความหวานทานง่ายความหวานที่มาจากตัวของสมุนไพรถังเช่าเองไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปนะคะถือว่าเป็นความหวานตามธรรมชาติของรสชาติสมุนไพรค่ะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานบำรุงร่างกายแล้วก็ควรที่จะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อโจแนะนำนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2ครั้งค่ะจะทานผสมน้ำอุ่นๆโดยชงกับน้ำอุ่นหรือจะทานเพียวๆโดยการอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีเพื่อการกระจายตัวและการดูดซึมของสมุนไพรที่ดีนั่นเองค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่าโจอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าทุกครั้งที่เราล้างหน้าเราได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยผิวหน้านุ่มๆ นะคะผิวหน้าไม่แห้งตึงแถมผิวสะอาดด้วยเพราะว่าเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวผลิตภัณฑ์จากเรือชัวสูตรใหม่ที่โจ้กำลังแนะนำตรงนี้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวไม่มีฟองนะคะล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงล้างแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้านุ่มๆลื่นๆหลังการล้างหน้าผิวยังชุ่มชื้นนะคะคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์ครอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้น แต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ081-289-9945

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ตามประวัติศาสตร์ของเราจะเห็นได้ว่าคราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2505

ังเพลงเพราะคุ้นหูนะคะอยู่กับคนคุ้นเคยค่ะจะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่านะคะคลื่น FM 102.25 MHz ค่ะได้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆเยอะๆแบบนี้ละค่ะฟังเพลงเก่าที่ถูกใจแล้วก็สะสมเพลงเก่าที่ชื่นชอบกันได้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แหล่งนี้ร้านนี้เป็นแหล่งที่คนรักเพลงเก่าไปหาซื้อเพลงต้นฉบับเพราะๆไปฟังกันทั้งนั้นละค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะ8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงของคลื่นนี้ชอบเพลงเก่าๆมุ่งหน้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูนะคะอยากได้เพลงเก่าเพลงนั้นเพลงนี้หาดูแล้วกันนะคะมีแทบจะทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวนี้นะคะเพลงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆเพลงลูกทุ่งต้นฉบับหรือว่าจะเป็นเพลงจีนเพลงสากลยุคอดีตเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะ8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นค่ะโจแนะนำว่าคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงเก่าๆน่าจะลองแวะเข้าไปนะคะเข้าไปครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปเพราะว่าทยอยหาซื้อเพลงเก่าแล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งดีๆมากมายที่เราคัดสรรไว้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีๆนะคะดูแลเหงือกและฟันยาสีฟันกำแพง7 ชั้นช่วยดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีใครที่มักจะเสียวฟันบ่อยๆปัญหากลิ่นปากหรือว่าเรื่องของแผลในช่องปากหรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับเหงือกและฟันของคุณเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมนะคะช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะยาสีฟันกำแพง7 ชั้นนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยละกันท่านที่สนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนอกจากจะเลือกเพลงเพราะๆนะคะก็ลองดูละกันมีสินค้าอะไรบ้างที่คุณอยากได้อยากใช้เรื่องของยาสีฟันที่ว่าชาเขียวหยดน้ำค้างก็เป็นชาที่ได้รับรางวัล2 ปีซ้อนในเรื่องของคุณภาพมั่นใจได้ค่ะเราแนะนำชาดีมีรางวัลแบบนี้ให้คุณได้สัมผัสเพราะว่าการดื่มชานั้นมีประโยชน์และชาเขียวหยดน้ำค้างก็ยังเป็นชาที่มีมาตรฐานในเรื่องของการปลูกชาคัดสรรชาดีมีคุณภาพเก็บเฉพาะยอดใบอ่อนรสชาติกลมกล่อมไม่ผิดหวังค่ะที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเสริมทานบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคเอาเป็นว่าหลายๆท่านได้ฟังกันมานานพอสมควรในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรและบางท่านก็อาจจะเพิ่งเริ่มฟังค่อยๆเก็บเกี่ยวข้อมูลกันไปนะคะแต่สิ่งที่เราบอกตรงนี้เขากวางอ่อนตราเฮงๆมีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่มีสเตียรอยด์นะคะทานบำรุงร่างกายรสชาติทานง่ายหวานหอมค่ะเอาเป็นว่าถ้านึกถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะโจก็ฝากไว้ตรงนี้เขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเพื่อเสริมบำรุงร่างกายมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลค่ะสนใจสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์053-242429ค่ะและหมายเลข053-244081นะคะ

พลงกำลังเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังยังมีอีกเยอะค่ะงานเพลงเพราะๆที่หยิบมาให้คุณได้รื้อฟื้นความหลังกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเซรั่มบูสเตอร์เป็นเซรั่มเข้มข้นของคนที่อยากผิวดีผิวละเอียดอยากแนะนำให้ใช้กันนะโดยเฉพาะคนที่ผิวบางผิวหน้าแดงง่ายหน้าลอกหน้าแห้งเป็นผดผื่นง่ายเนี่ยนะคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงเข้มข้นแต่ว่ามีความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางโจก็แนะนำผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตัวนี้ละค่ะเซรั่มบูสเตอร์นะคะเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นทำขึ้นมาสำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็พบเจอกับปัญหารูขุมขนกว้างผิวหน้าดูไม่ละเอียดหน้าไม่เรียบไม่เนียนทำให้ดูเป็นคนผิวไม่ค่อยจะดีผิวหยาบหยาบกร้านกร้านเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเราอยากจะดูผิวดีเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญผิวจะดูละเอียดได้รูขุมขนต้องไม่กว้างนะผิวจะได้ดูเนียนแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นก็สำคัญค่ะสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยแนะนำเลยนะรูขุมขนกว้างจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะแตกต่างกับสมัยที่เราอายุน้อยนะคุณผู้ฟังตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา

เตอร์สูตรเข้มข้นซึ่งเขาจะมีความเข้มข้นกว่าเซรั่มปกติถึง2เท่านะคุณผู้ฟังแล้วก็คัดสมุนไพรคัดในเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า30ชนิดฉะนั้นเป็นเซรั่มที่ทำขึ้นมาสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของคนที่อยากผิวละเอียดผิวหน้าดูมีความกระจ่างใสแบบที่ไม่ทำให้หน้าบางหน้าไวต่อแสงคือหน้าไม่แดงง่ายแล้วก็ไม่ลอกง่ายไม่เป็นขุยคุณผู้ฟังคะตัวนี้นะคุณผู้ฟังคะใช้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวดูละเอียดขึ้นขนาดของรูขุมขนมันจะดูเล็กลงนะทำให้ผิวดูเรียบเนียนใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวสวยกว่าเก่ารู้สึกผิวดีไม่มีพวกกรดผลไม้ไม่มี AHA ไม่ทำให้ผิวบางนะคะช่วยทำให้ผิวสมดุลคือไม่มันแล้วก็ไม่แห้งเกินไปเนื้อเขาจะเป็นเนื้อลิควิดเนื้อน้ำนะตัวเซรั่มเองเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงแต่ว่าเนื้อเขาจะบางเบาซึมง่ายไม่หนักผิวใช้แล้วจะมีความรู้สึกเหมือนมีความชุ่มชื้นเคลือบอยู่บนผิวเบาๆใช้ต่อเนื่องนะคะคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างผิวละเอียดขึ้นรูขุมขนดูกระชับคือเวลาล้างหน้าเนี่ยนะคะโชว์หน้าสดแบบไม่แต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องอายใครเลยนะเพราะว่าผิวดูเรียบละเอียดดูเนียนน่าจะดูใสๆใครที่ผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอใช้ตัวนี้นะคะเซรั่มบูสเตอร์เซรั่มของคนที่อยากผิวดีลองใช้กันดูนะคุณผู้ฟังใช้แล้วจะติดใจนะคะอายุเท่าๆกันเนี่ยพอเรามีอายุมากขึ้นถ้าเราดูแลผิวของเราอย่างดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของความละเอียดของผิวหน้ารูขุมขนที่ต้องดูแลไม่ให้มันกว้างต้องดูแลให้มีความกระชับไม่ปล่อยให้รูขุมขนกว้างก็จะทำให้ผิวดูเด็กกว่าอายุได้นะคะโจแนะนำนะสำหรับเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้ไม่ผิดหวังค่ะเชื่อเถอะค่ะซื้อไปลองดูนะอายุเท่าๆกันแต่ว่าผิวพรรณดูดีกว่าเก่าผิวดีผิวละเอียดกว่าเดิมเทียบกับเพื่อนๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าการที่เรามีผิวละเอียดผิวดีมันก็ทำให้เราโง่เฮงดีแล้วก็มีความมั่นใจด้วยใครที่กำลังมองหาของฝากของขวัญในวันพิเศษของขวัญวันเกิดหรือว่าวันพิเศษไหนๆอย่าลืมนะคะเซรั่มบูสเตอร์ที่โจแนะนำตัวนี้โจเองก็ได้ใช้แล้วประทับใจผลลัพธ์นะคะติดใจค่ะก็อยากจะแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะสอบถามได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของผิวหยาบรูขุมขนกว้างแล้วก็หน้าค่อนข้างแห้งโจก็แนะนำให้คุณเลือกซื้อเซรั่มบูสเตอร์คุณผู้ฟังคะโจเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะใช้ต่อแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกเลยว่าผิวดูละเอียดผิวดีขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้บอกอย่างนี้เลยนะหรือว่าคุณผู้ฟังจะเลือกซื้อเป็นมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันก็ได้นะคุณผู้ฟังตัวที่ช่วยบำรุงผิวที่มีความเข้มข้นวันไหนนอนดึกช่วงไหนพักผ่อนน้อยหน้าดูโทรมหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้บำรุงผิวเป็นประจำเนี่ยแนะนำให้ใช้มาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันตัวนี้นะใช้ก่อนนอนเรื่องของนอนดึกนอนน้อยผิวหน้าโทรมโจก็แนะนำให้คุณซื้อเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ควบคู่กับมาร์กสูตรขมิ้นชันเวลาตอนกลางคืนเนี่ยนะคะคุณพอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆก่อนนอนนะพอกทิ้งไว้ทั้งคืนตัวมาร์กเนี่ยไม่ต้องใช้ทุกวันใช่ไหมคะพอคืนไหนที่คุณพอกมาร์กตัวนี้นะคะพอกทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าออกแล้วก็ทาเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้บำรุงผิวหน้าเพื่อเสริมในเรื่องของความละเอียดของผิวผิวดูละเอียดขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวดูเรียบเนียนเอาเป็นว่าก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสินค้าที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเพลงเก่าก็มีเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมค่ะสนใจก็สอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

ู้ฟังหลายๆท่านที่เคยใช้มาร์กพอกหน้าจากเลอชัวโจเชื่อว่าหลายคนประทับใจในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของการดูแลผิวหน้าด้วยวิธีง่ายๆนะคะกับการพอกหน้าด้วยมาร์กจากสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็จากสารสกัดธรรมชาติดีๆที่มีความเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนต่อผิวบอบบางซึ่งหมายความว่าผิวแพ้ง่ายมากกว่า 90% นะคะที่ใช้แล้วบอกต่อๆนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการดูแลผิวหน้าที่ง่ายนะคะเพราะว่ามาร์กตัวนี้ถูกออกแบบมาให้พอกทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อการบำรุงดูแลผิวหน้าที่มีความเข้มข้นตัวบำรุงเยอะมากค่ะมากกว่าครีมปกติที่คุณใช้อยู่ทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้ง่ายๆด้วยนะคะเป็นมาร์กที่พอกไว้ข้ามคืนไม่ต้องมานั่งรอเวลาล้างออกนะคะโจ้กำลังพูดถึงมาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวที่มีการเพิ่มเติมสมุนไพรดีๆอย่างขมิ้นชันนะคะสมัยก่อนเนี่ยขมิ้นชันเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยที่ติดอันดับในเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้ดูสวยดูผ่องดูเนียนแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยสมานผิวได้ดีเราก็เพิ่มเติมสมุนไพรดีๆแบบนี้อยู่ในมาร์กพอกหน้าสูตรใหม่จากสยามไพรบายเลอชัวด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของสารสกัดจากโปรตีนข้าวข้าวมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวโดยเฉพาะเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นและเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นโจเชื่อว่าปัญหาริ้วรอยแล้วก็ความเสื่อมทรงของผิวเนี่ยหลักๆมาจากสาเหตุของผิวแห้งผิวที่ไม่อุ้มน้ำผิวที่กักเก็บน้ำได้ไม่ดีนะคะก็เหมือนกับผิวหน้าดินที่แตกละแหงแห้งแล้งเนี่ยนะคะจะเพาะปลูกอะไรก็ไม่เจริญงอกงามจริงไหมคะแล้วมาร์กพอกหน้าตัวนี้โจย้ำเลยนะคะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนและบอบบางสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะกว่า 90% นะคะของผิวแพ้ง่ายที่มีการใช้แล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อๆกันเจ้าอยากแนะนำให้หลายๆท่านที่ยังไม่เคยใช้มาร์กพอกหน้าตัวนี้นะคะซึ่งเกือบ10ปีแล้วนะคะสำหรับมาร์กพอกหน้าตัวนี้ขายมานานนะคะลูกค้าใช้แล้วก็มีการซื้อซ้ำเรียกได้ว่าดูแลหลายต่อหลายใบหน้าที่มีปัญหาผิวร่วงโรยโดยเฉพาะผิวที่อยากจะได้การบำรุงที่เข้มข้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของผิวนุ่มผิวแน่นผิวชุ่มชื้นผิวดูกระจ่างใสแบบข้ามคืนเนี่ยนะคะใครที่เคยใช้แต่เซรั่มเฉเอ็มเทศต้นหลิวจีนรวมไปถึงครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนโจก็อยากจะให้คุณเปิดใจนะคะในเมื่อผลิตภัณฑ์เซรั่มเฉเอ็มเทศต้นหลิวจีนรวมไปถึงครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนที่คุณใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะโจเชื่อว่าถ้าคุณได้เปิดใจลองใช้มาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวเพิ่มเติมสำหรับการดูแลผิวหน้ายิ่งตอนนี้สูตรใหม่ที่มีการเพิ่มเติมสมุนไพรดีๆสารสกัดบำรุงผิวหน้าจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีแบบนี้จะไม่ลองได้ยังไงจริงไหมคะคนที่ใช้สูตรเดิมอยู่แล้วชอบโจเชื่อว่าสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะและสูตรใหม่นี้นะคะคุณสามารถใช้ได้2แบบ2วิธีเลยนะคะแบบที่1ก็คือใช้พอกได้ทั้งคืนอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าขี้เกียจทาครีมหลายๆตัวนะคะบางคืนที่อาจจะทำงานเยอะแล้วก็นอนดึกๆเนี่ยโดยก่อนนอนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังล้างหน้าให้สะอาดนะคะซับหน้าให้หมาดๆแล้วก็พอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆพอกทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะตื่นเช้ามาพอล้างหน้าออกเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะสังเกตว่าผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็ดูอิ่มน้ำดูผิวฟูจับที่หน้าเนี่ยหน้านิ่มๆ นะคะหน้านิ่มมากๆผิวชุ่มชื้นได้อย่างชัดเจนนะคะก็อย่างที่โจ้บอกเลยว่ามาร์กตัวนี้เนี่ยอาหารผิวตัวบำรุงผิวเขาเยอะมากค่ะมีความเข้มข้นสูงแต่ว่าอ่อนโยนกับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหยิบมาพอกสัก 2-3 คืนผิวน่าจะดูสดใสเหมือนผิวได้รับอาหารผิวที่เต็มที่นะคะผิวจึงดูอิ่มดูฟูดูอิ่มน้ำผิวสดใสได้ค่อนข้างชัดเจนนี่แหละค่ะความเข้มข้นของมาร์กพอกหน้าที่อยากให้คุณได้ใช้นะคะส่วนแบบที่2หรือว่าวิธีที่2ก็คือคุณสามารถที่จะใช้มาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวสูตรใหม่ตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังการทาเซรั่มเฉเอ็มเทศต้นหลิวจีนและครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนให้คุณใช้มาร์กพอกหน้าตัวนี้
ทาบำรุงบางๆทั่วผิวหน้าหลังการทาเซรั่มและครีมนกแกะที่คุณใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อที่ว่ามาร์กสูตรนี้จะเข้าไปล็อกความชุ่มชื้นไปเคลือบผิวหน้าเพื่อให้ผิวของคุณกักเก็บความชุ่มชื้นในช่วงเวลาที่คุณนอนหลับเนี่ยผิวจะได้ไม่สูญเสียความชุ่มชื้นยิ่งใครที่นอนห้องแอร์เนี่ยนะคะผิวค่อนข้างที่จะแห้งง่ายอย่าลืมนะคะว่าผิวแห้งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาริ้วรอยและปัญหาผิวอีกหลากหลายปัญหานะคะนอกจากการทามาร์กตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังการทาบำรุงเนี่ยนะคะจะเป็นการเคลือบผิวล็อกความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขายังจะไปช่วยให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการดูแลรอยแดงรอยดำจุดด่างดำบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งฝ้าริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของคุณเนี่ยนะคะเห็นผลได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244081ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่างเซรั่มเฉเอมเทศต้นหรือจีนโจก็บอกแล้วว่าตัวนี้ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำรูขุมขนแลดูเล็กลงผิวดูละเอียดรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูแน่นขึ้นเพราะว่าเวลาที่ลงเซรั่มตัวนี้ลงบนผิวหน้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความตึงความตึงเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยให้ผิวดูแน่นแล้วก็ดูกระชับมากขึ้นนะคะซึ่งเซรั่มเฉเอมเทศต้นหลิวจีนตัวนี้นะคะก็มีทั้งสารสกัดจากเฉเอมเทศต้นหลิวจีนต้นไผ่น้ำผึ้งป่านะคะที่หมักกับสมุนไพรหลายๆตัวรวมไปถึงสารสกัดจากรากบัวสารสกัดจากกุหลาบซึ่งดีกับผิวพรรณทั้งนั้นนะคะส่วนครีมลกแกะที่คุณใช้แล้วผิวหน้ารู้สึกว่าเนียนริ้วรอยเล็กๆและดูตื้นขึ้นผิวหน้าดูสว่างดูใสๆหน้าไม่หมองไม่คล้ำง่ายเหมือนเดิมโงเฮงดีกว่าเก่าขึ้นเยอะก็เพราะว่าลกแกะเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะสารสกัดจากลกแกะขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงดูแลเรื่องริ้วรอยและนอกจากนี้นะคะในครีมลกแกะยังมีสารสกัดจากกิก้าไวท์สารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากหม่อนบลูเบอร์รี่และสารสกัดอีกหลายตัวถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่เป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมเป็นครีมบำรุงผิวเกรดพรีเมียมที่เจ้าเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ใช้เป็นประจำก็คงจะเห็นผิวหน้าที่ดูดีขึ้นระหว่างก่อนและหลังใช้คุณถ่ายรูปก่อนและหลังใช้ได้นะคะจะเห็นความแตกต่างค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเซรั่มดีแบบนี้ครีมลกแกะดีแบบนี้มาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวที่เราแนะนำจะไม่ดีได้อย่างไรจริงไหมคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244081ค่ะ

็อย่างที่บอกค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่สอบถามได้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวครีมกันแดดที่แนะนำนะคะน่าใช้มากๆไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำนะคะซึ่งตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะเป็นสูตรที่ปราศจากน้ำมันนะคะใช้ดีค่ะไม่อุดตันด้วยที่สำคัญนะคะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีแสงแดดทำร้ายผิวได้มากทีเดียวนะคะปัญหาฝ้ากระก็เกิดจากแสงแดดปัญหาเรื่องของริ้วรอยก็เกิดจากแสงแดดเช่นกันจะแนะนำครีมกันแดดสูตรน้ำนะคะสูตรที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการปกป้องปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระแล้วก็ดูแลปัญหาริ้วรอยได้ในตัวเพราะว่าเขามีตัวบำรุงที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ในตัวตัวนี้ก็น่าใช้ส่วนใครที่อยากจะได้ครีมกันแดดมิติใหม่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของครีมกันแดดที่เป็นเมคอัพได้ในตัวช่วยให้คุณแต่งหน้าได้บางขึ้นเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่เวลาเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งค่ะตัวนี้ปกปิดเรียบเนียนใครที่อยากจะมีผิวหน้าเนียนๆขาวๆนะคะบางๆใสๆโดยที่ไม่ต้องทาแป้งหนาๆโจแนะนำครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งตัวนี้ค่ะช่วยผิวหน้าได้เยอะนะคะทั้งเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดนะคะรังสี UVA UVB ก็สะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้คุณแต่งหน้าได้บางขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่สามารถที่จะเป็นเมคอัพปกปิดได้เรียบเนียนนะคะหรือว่าจุดบกพร่องของผิวหน้ากันแดดตัวนี้สูตรมีเนื้อแป้งก็ช่วยผิวหน้าของคุณได้มากทีเดียวค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะครีมกันแดดจากเลอชัวมีอยู่2ตัวที่อยากให้คุณได้มีโอกาสใช้เพื่อปกป้องผิวหน้าใช้ครีมกันแดดเป็นเกราะป้องกันผิวนะคะใครที่สนใจนะคะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424 29และ0532440 81ค่ะ

คุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเจ้าอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าเป็นลักษณะของสมุนไพรปิดผมขาวที่บรรจุอยู่ในกวดหัวปั๊มนะคะตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกอ๋อในกล่องเนี่ยนะคะเขามีถุงมือมาให้ด้วยนะเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมออกมาจากขวดเขาเป็นหัวปั๊มนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดง่ายๆค่ะกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้มี500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์กทอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ053-244081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงๆ999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518

ายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะ053-242429คุณผู้ฟังโทรสอบถามได้ค่ะหรืออีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081นะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เราแนะนำกันตรงนี้ก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมที่คุณทานกันมานานนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเน้นสูตรนี้ก็เพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจอยู่แล้วในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าแล้วพอได้ยินว่าเขากวางอ่อนจากเวชกรมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโจก็เน้นย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นพื้นฐานก็มาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนตัวเดิมที่คุณทานอยู่นั่นแหละไม่ได้มีการลดในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนลงรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะแต่มีการเสริมแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรจีนอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าซึ่งถ้าไปถามรุ่นอาม่าอากงหรือว่าคนจีนโบราณเนี่ยนะคะทราบกันดีว่าถังเช่านั้นมีประโยชน์ค่ะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่คุณจะได้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าในสูตรนี้นะคะถังเช่าที่ใช้เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ค่ะและโจก็บอกอยู่เสมอเลยว่าผู้ผลิตยังเป็นผู้ผลิตเดิมผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับเป็นการต่อยอดในเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรจีนได้ยินอาม่าอากงหรือว่าคนโบราณที่เขาพูดถึงสมุนไพรจีนให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเชื่อได้ว่ารู้จักแน่นอนในเรื่องของเขากวางอ่อนแล้วก็สมุนไพรถังเช่าแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายก็มีผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะคะในเรื่องของโรงงานการผลิตเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมีเลขทะเบียน อย. อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทานบำรุงสุขภาพถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงทั้งทีอย่าลืมแวะดูสินค้าอื่นๆด้วยบ๊วยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านพลาดเลยเพราะว่าบ๊วยของเรานั้นเปรี้ยวอมหวานเนื้อก็นุ่มไม่เค็มไม่แข็งต้องลองดูค่ะชุ่มคอนะคะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่คุณจะได้ความฉ่ำเนื้อฉ่ำๆของผลไม้ที่ชื่อว่าหญิงเซียมกล้วยแล้วก็รสชาติที่มีความลงตัวจริงๆกรุบกรุบค่ะกัดเข้าไปคำแรกสัมผัสความฉ่ำแล้วก็ได้เคี้ยวความกรุบกรุบของหญิงเซียมกล้วยค่ะไม่ผิดหวังนะคะส่วนเสาอากาศใช้ดีค่ะเป็นเสาอากาศที่รับสัญญาณทีวีก็ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นได้ดีเพราะว่าเซนส์ในการรับสัญญาณใกล้เคียงเสาต้นใหญ่ๆแต่ว่าถูกย่อขนาดลงมาเหลือตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไม่เกะกะค่ะไม่เทอะทะน้ำหนักเบาหน้าตาก็คล้ายๆเสาใหญ่นั่นแหละตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะย่อขนาดจากเสาใหญ่เรียบร้อยมีสายพร้อมแจ็คเชื่อมให้เรียบร้อยใช้งานง่ายค่ะไม่แพงด้วยใช้ดีคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูได้ค่ะมียาสีฟันมีสบู่น้ำแร่มีเพลงต้นฉบับเพลงเก่าๆสินค้ามากมายที่รอให้คุณผู้ฟังแวะเข้าไปเลือกซื้อไปสัมผัสสินค้าคุณภาพกันได้นะคะ8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่โทรสอบถามได้สนใจสินค้าตัวไหนในช่วงเวลาทำการค่ะ053-242429และ053-244081ค่ะ

5.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะหลายท่านที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านท่านที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะที่สำคัญอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มทางเช่าช่วยเสริมช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเจ้าเองคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ๆตัวที่ส่งต่อกันตลอดเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆท่านที่ทานอยู่แล้วก็คงจะมีคำตอบส่วนท่านที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะทานบำรุงในเรื่องของการเลือกสมุนไพรที่จะใช้เสริมใช้บำรุงร่างกายต้องดูในเรื่องของที่มาที่ไปเลขทะเบียนอย.ประโยชน์ที่เราจะได้แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะยังไงเจ้าก็ฝากไว้ค่ะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะมีทั้งชนิดน้ำแล้วก็ชนิดแคปซูลด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเพลงเก่าๆพล้อๆนะคะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเวลาที่คุณผู้ฟังขับรถไกลๆไม่อยากเหงาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อเพลงเก่าเพลงต้นฉบับติดรถด้วยฟังในช่วงเดินทางกลับบ้านหรือว่าช่วงเทศกาลไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมีสินค้ามากมายน่าสนใจที่เหมาะสำหรับการที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ดีมีประโยชน์นะคะจะเป็นเรื่องของยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจดมแล้วสดชื่นผ่อนคลายซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคะซื้อไปเป็นของขวัญคนรับก็ชื่นใจเพราะว่าได้กลิ่นหอมๆช่วยให้รู้สึกสดชื่นนะคะผ่อนคลายมากๆค่ะมียาสีฟันดีๆที่เจ้าย้ำอยู่บ่อยๆนะคะยาสีฟันกำแพง7ชั้นต้องลองใช้ค่ะแล้วจะติดใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนอันนี้ก็ใช้ดีมากๆนะคะสำหรับท่านที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีในการที่จะปิดผมขาวย้อมผมหงอกลองดูค่ะสีผมสวยรากผมไม่อ่อนแอผมไม่แห้งเสียค่ะเอาเป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะลองใช้กันดูหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเสาอากาศดีๆที่เจ้าแนะนำนะถ้าอยากจะหาเสาอากาศที่ขยายสัญญาณได้ดีน้ำหนักเบาๆตัวก็ไม่เท่านะย่อขนาดจากเสาใหญ่รับสัญญาณทีวีได้ภาพที่คมชัดดีใช้กับวิทยุ FM ก็ได้ราคาไม่แพงแวะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกซื้อได้เช่นกันชาเขียวดีๆชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่เก็บเฉพาะยอดใบอ่อนๆตอนเช้าตรู่นะคะตอนที่ยังมีน้ำค้างเกาะติดอยู่ที่ยอดใบเป็นยอดใบชาเขียวที่มีคุณภาพอยากให้หลายๆท่านได้สัมผัสสำหรับคนที่รักชาเขียวดื่มชาเขียวเป็นประจำค่ะบ๊วยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งบ๊วยก็เม็ดโตๆชุ่มคอแล้วก็เป็นบ๊วยที่ไม่แห้งไม่แข็งไม่เค็มนะคุณผู้ฟังจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมากกว่าหลายท่านทานแล้วติดใจใช่ไหมคะชุ่มคอค่ะส่วนผลไม้จีนอบน้ำผึ้งหญิงเซียมกล้วยก็เป็นผลไม้จีนที่หาทานยากกัดคำแรกเนี่ยนะคะก็รู้สึกได้ถึงความฉ่ำความกรุบกรุบของผลไม้จีนที่เรียกกันว่าหญิงเซียมกล้วยไม่ผิดหวังค่ะหรือจะเป็นเพลงเก่าเพลงต้นฉบับนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของแชมพูสมุนไพรบำรุงรากผมผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิกที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูดูแลรากผมของใครที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆผมเริ่มบางแล้วก็กังวลในเรื่องของปัญหาศีรษะล้านอยากจะหาสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยที่มีการผสมผสานเป็นสูตรที่ถือว่ามีความลงตัวนะคะดูแลหลายต่อหลายศีรษะให้กลับมามีความมั่นใจได้นะคะด้วยสมุนไพรธรรมชาติแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหาซื้อกันได้สำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีหรือว่าสินค้าคุณภาพต่างๆที่เน้นเรื่องของสมุนไพรเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติก็หาซื้อได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วก็มีเรื่องของวัตถุมงคลที่เหมาะสำหรับการเช่าและบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเอาเป็นว่ายังมีสินค้าอีกมากมายนะคะที่รอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมีโอกาสก็แวะเข้าไปกันได้ค่ะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นสอบถามได้ที่053-24-24-29นะคะและ053-24-40-81ค่ะ

พลงที่จบไปชอบไหมคะคุณผู้ฟังโจมีเพลงเก่าเยอะค่ะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 MHz คงจะได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่เราบอกต่อส่งต่อกันตรงนี้หวังว่าหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ใช้ได้ลองสัมผัสก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงไหมคะโจอยากจะให้หลายๆท่านนะคะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะปีนึงเนี่ยผ่านไปเร็วเพ้อแป๊บเดียวก็ปีใหม่อีกแล้วล่ะโจก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะแม้ว่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็ไม่อยากจะให้ลดน้อยถดถอยลงนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะใช้ร่างกายของเรามานานแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปด้วยดูแลไปด้วยทนุถนอมไปด้วยแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะอยู่กับเราไปได้นานวันนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้นึกถึงสุขภาพร่างกายเป็นอันดับหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะถ้าคิดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายโจคงจะไม่พูดถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเวลานานนะคะคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วล่ะที่หลายท่านติดตามฟังคลื่นนี้เป็นครอบครัวของ FM 102.25 MHz ท่านก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะสิ่งที่โจ้แนะนำตรงนี้โจ้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะตัวโจ้เองก็ทานคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ทานมาหลายปีมั่นใจค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพร่างกายแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยไม่มีเรื่องของสเตียรอยเอาไปตรวจดูได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะโรงงานผู้ผลิตเขาก็มีมาตรฐาน GMP วัตถุดิบของแต่ละอย่างที่คัดสรรสมุนไพรแต่ละตัวที่เลือกใช้มาปรุงเป็นสูตรเป็นตำรับเนี่ยมาจากตำราจีนอย่างที่โจ้ย้ำนะว่าไม่ใช่ซีซัวเอาสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้มาผสมรวมๆกันแต่ว่าเขามีสัดส่วนมีสูตรมาจากตำราจีนและขั้นตอนการผลิตก็มีความสะอาดมีมาตรฐานมีความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรทุกๆตัวเนี่ยนะคะเขามีการคัดเกรดฉะนั้นมั่นใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกตรงนี้มีคุณภาพแล้วก็เกรด A นะคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญจะเป็นวันปีใหม่วันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าจะเป็นวันเกิดวันสำคัญวันไหนๆถ้าคุณอยากจะมอบของขวัญส่งต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายดีๆนะคะโจฝากไว้ละกันสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาสกัดเย็นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะถนอมคุณค่าสารอาหารวิตามินแร่ธาตุประโยชน์จากสมุนไพรได้ค่อนข้างมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยรสชาติทานง่ายจริงๆไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ผะอืดผะอมหวานหอมทานง่ายซึ่งเราก็มีให้เลือกทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนที่คุณได้ยินได้ฟังมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังยังไงฝากไว้ค่ะอายุเพิ่มมากขึ้นความแข็งแรงก็ต้องไม่ลดถดถอยลงไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านที่ทานอยู่ได้แบ่งปันได้ส่งต่อสุขภาพร่างกายดีๆไปถึงคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักให้ได้ทานให้ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับคุณหารเฉลี่ยดูคุณผู้ฟังคะคุ้มค่ะไม่ต้องไปทดลองไปเสี่ยงไปหาเองให้ลำบากและวุ่นวายนะอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยเราก็คัดให้แล้วนะคะแล้วไม่ได้พึ่งขายด้วยนะขายมานาน10กว่าปีนะคะแล้วก็ยังขายอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณภาพถ้าทานแล้วไม่มีประโยชน์โจเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ทานต่อแล้วก็คงจะไม่ขายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคุณผู้ฟังของแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ลองไม่รู้นะทานด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองดูนะว่าสุขภาพร่างกายก่อนที่เราจะมาทานเนี่ยและหลังจากที่ได้ทานแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างโจเชื่อว่าคำตอบตรงนี้เนี่ยท่านที่ได้มีโอกาสลองทานลองสัมผัสน่าจะตอบตัวเองได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ฟังคะฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่า
ทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะให้คุณได้เลือกดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งมอบของขวัญดีๆจัดใส่กระเช้าของขวัญของฝากกันได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงวันสำคัญและโจ้เชื่อว่าคนให้ก็จะมีความสุขคนรับก็สุขกายสุขใจด้วยนะคะที่ได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรที่เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐานนะคะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข0532424 29และ0532440081นะคะก็สอบถามดูได้สำหรับเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรและคุณผู้ฟังคะติดไม้ติดมือบวยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ถ้าคุณได้ลองติดใจแน่นอนนะคะซื้อไปคนละกระปุก2กระปุกไม่ผิดหวังนะคุณผู้ฟังชุ่มคออร่อยมากหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งรสชาติกลมกล่อมแล้วเป็นผลไม้จีนที่หาทานได้ยากนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปเลือกดูได้นะคะส่วนเรื่องของเพลงเก่าเพลงต้นฉบับทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทรภรณ์เพลงสากลเพลงสตริงยุคเก่าๆก็แวะเข้าไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่คุณได้ยินได้ฟังจากตรงนี้จะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าคุณภาพดีๆคัดไว้ให้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ย้ำหมายเลขนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่053 242429และ053 244081ค่ะ

เชื่อว่าเป็นความคลาสสิกนะคะที่คุณได้ฟังเพลงเพราะๆ เพลงต้นฉบับกับเราตรงนี้นะคะดนตรีเก่าๆเพราะๆแล้วก็ศิลปินนักร้องที่คุณชื่นชอบฟังเพลงต้นฉบับกับ FM 102.25 MHz ค่ะหลากหลายอารมณ์เพลงนะคะที่ให้คุณมีความสุขกับทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนนะคะก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆตื่นเช้ามาก็มีความสุขกับเสียงเพลงนั่งทำงานอย่างมีความสุขกับเพลงที่ขับกล่อมคุณผู้ฟังให้อารมณ์ดีนะคะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจจะไปเพิ่มความดันของเลือดแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นค่ะถ้าเกิดว่ามีความเครียดเป็นประจำแล้วก็ยังมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือว่าโรคประจำตัวอื่นๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการออกกำลังกายการทานอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยการทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ละทิ้งความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีได้ค่ะถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะคะหรือว่าการที่เราเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาหัวใจก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะเอาเป็นว่าโจ้ฝากไว้ถ้านึกถึงเพลงเพราะๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอย่าลืมนึกถึง FM 102.25 MHz ค่ะแต่ถ้านึกถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็ยังเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการบำรุงร่างกายอยากจะบำรุงอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายแบบธรรมชาติใช้สมุนไพรเพื่อดูแลเพื่อบำรุงไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะคนที่สุขภาพปกติสุขภาพแข็งแรงก็ทานถนอมทานบำรุงร่างกายได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนโบราณเขาก็ทานพวกพืชผักสมุนไพรนี่แหละค่ะในการดูแลสุขภาพร่างกายแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะต้องรู้จักวิธีเลือกวิธีคัดสมุนไพรต้องใช้สมุนไพรที่มีอายุเท่าไหร่คือต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรพอสมควรนะคะระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรชนิดนั้นอายุแล้วก็ช่วงเวลาสำหรับความเหมาะสมที่จะนำมาปรุงเป็นสมุนไพรก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สมุนไพรที่จะใช้บำรุงร่างกายมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะคะก็อย่างที่เจ้าย้ำว่าเรื่องของเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าหลายหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็ได้ยินเรื่องของการพูดถึงการเอ่ยถึงสมุนไพรจีนตำรับโบราณเหล่านี้มาพอสมควรก็ถือว่าเป็นความง่ายแล้วก็เป็นความสะดวกที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะมีโรงงานการผลิตมีเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้เราได้บริโภคได้ทานสมุนไพรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าลงไปนั้นยังคงเน้นในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะทางเวชกรโอสถร่วม10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของการผลิตรวมไปถึงเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ทางเวชกรโอสถเองนั้นเขาก็ได้เน้นได้คัดสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับการบำรุงร่างกายจริงๆนะคะทานง่ายๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429แล้วก็053-244081ค่ะ

0: คุณผู้ฟังได้ลองทานบวยที่โจ้แนะนำหรือยังคะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยกลมกล่อมชุ่มคอมากๆค่ะเป็นบวยที่เนื้อนุ่มไม่แข็งนะไม่ใช่บวยขาวๆเค็มๆนะลองดูค่ะอยากให้ลองเองดีกว่าฟังโจ้พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้สัมผัสรสชาติจริงไหมคะแต่บอกได้เลยว่าบวยที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอร่อยมากแล้วก็ยังมีหญิงเสียมกล้วยด้วยเวลาที่พูดถึงบวยก็จะต้องพูดถึงหญิงเสียมกล้วยด้วยเพราะว่าเป็นผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่หายากแล้วก็รสชาติมีความลงตัวกลมกล่อมเนื้อกรุบกรุบของหญิงเสียมกล้วยเวลาที่คุณผู้ฟังกัดกินแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยแหมมันรู้สึกได้เลยนะคะถึงความอร่อยครบรสของหญิงเสียมกล้วยค่ะต้องลองนะคะคุณผู้ฟังของดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะติดไม้ติดมือกันได้ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีลองดูค่ะเดินดูเพลงเก่าๆที่คุณชอบซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันแล้วก็มีสินค้าอีกเยอะแยะเลยที่โจ้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาอากาศเสาไฮเทคอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นเสาอากาศที่ขายมานานร่วม10ปีด้วยกันเพราะว่าเป็นของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงเซนส์ในการรับสัญญาณโจ้มักจะย้ำบ่อยๆว่าใกล้เคียงเสาใหญ่นะแต่ว่าเสาตัวนี้เสาไฮเทคตัวเล็กกว่าน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแล้วขอย้ำเลยว่าไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะคุณผู้ฟังลองดูค่ะนอกจากนี้ก็ยังมียาสีฟันกำแพง7ชั้นที่เจ้าอยากแนะนำให้ได้ใช้กันเพราะว่าเป็นยาสีฟันที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรทั้งนั้นเลยที่ดูแลเหงือกและฟันก็อย่างที่เจ้าย้ำนะคะใช้แล้วรู้สึกได้ถึงฟันที่สะอาดแล้วก็ลงหายใจสดชื่นคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผ ผิวดูอ่อนวัยและดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวร์ได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ081-289-9945เลอชัวร์ความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้กี่ห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line@sai-hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดสร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530

ซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันดีกว่านะคะและยิ่งถ้าคุณผู้ฟังเน้นในเรื่องของเพลงเก่าเพลงต้นฉบับอยากจะบอกแหล่งนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แหล่งนี้เพลงเก่าเยอะค่ะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะจะไปดูเพลงจีนเพราะๆเพลงสากลยุคอดีตเพลงของสุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งต้นฉบับเพลงเพราะๆนะคะหรือจะเป็นงานเพลงยุคสตริงเก่าๆร่วมสมัยก็มีด้วยค่ะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟังแวะเข้าไปได้ร้านเขาเปิดทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะเลือกซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันแล้วก็อย่าลืมสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรด้วยมี3ขนาดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดน้ำขวดเล็กขวดกลางขวดจัมโบ้ทานบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของความเสื่อมความชราที่จะต้องเกิดขึ้นตามวัยแล้วก็หลายท่านทำงานเยอะหักโหมกับการทำงานใช้งานร่างกายค่อนข้างที่จะหนักอายุเป็นเพียงตัวเลขได้อยู่ที่การถนอมอยู่ที่การบำรุงค่ะสมุนไพรเขากวางอ่อนราเฮงๆจากเวชกรรสชาติหวานหอมทานง่ายไม่มีส่วนผสมของเหล้าหรือแอลกอฮอล์ทานเสริมบำรุงร่างกายรสชาติไม่ยากเลยสำหรับการทานบำรุงนะคะมีชนิดแคปซูลด้วยสำหรับตอนที่เดินทางคุณผู้ฟังถ้าจะเดินทางเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพกพาแบบแคปซูลทานได้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ไปไหนเนี่ยทานแบบน้ำก็จะไวในเรื่องของการดูดซึมสอบถามที่053-242429และหมายเลข053-244081ค่ะ

ใครชอบใครคิดถึงเพลงเก่าๆนะคะก็อยากจะบอกแหล่งกันด้วยร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปเลือกไปดูเพลงเพราะๆที่ชอบกันได้ค่ะและจะรู้ว่าที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับใครรักเพลงเก่าใครชอบเพลงเก่าๆสามารถที่จะแวะเข้าไปที่แหล่งนี้ร้านนี้กันได้ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะมีสินค้าดีๆน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะไม่เฉพาะเพลงเก่าสุขภาพร่างกายก็ย้ำก็บอกกันไปแล้วสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากังอ่อนจากเวชกรทรีทเมนต์ปิดผมขาวอย่าลืมนะคะว่าจะปิดผมงอกผมขาวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติน่าจะดีค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้คุณมีสีผมอย่างที่ต้องการแทนที่ผมขาวผมงอกแล้วเนี่ยนะคะไม่สร้างปัญหาสำหรับทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่โจ้แนะนำบ่อยๆนะคะเป็นการปิดผมขาวผมงอกที่ง่ายมากๆทำที่บ้านได้นะคะใช้เวลาไม่มากประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้ใช้หมักหลังการสระผมไม่ใช่แชมพูค่ะเป็นตัวหมักปิดผมขาวหมักหลังสระหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ว่าก่อนหมักต้องสระผมก่อนสระด้วยแชมแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดพอสระเสร็จแล้วเช็ดผมให้แห้งนิดนึงนะคะจากนั้นฉลมปิดผมขาวด้วยทรีทเมนต์สูตรนี้เขาสกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติไม่มีสารเคมีแรงๆปราศจากสารไฮโดรเจนไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียกลิ่นหอมไม่ฉุนนะคะใช้ง่ายแล้วก็ดีต่อเส้นผมด้วยค่ะลองดูแล้วกันนะคะจะปิดผมขาวผมงอกทางเลือกตรงนี้ถือว่าเหมาะทีเดียวค่ะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะซื้อเสาไฮเทคไปลองติดตั้งใช้งานกันด้วยแล้วจะรู้ว่าแหมเสาไฮเทคเนี่ยใช้งานได้ดีค่ะติดตั้งง่ายๆราคาประหยัดนะคะรูปร่างไม่เทอะทะไม่เกะกะเสาไฮเทคเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่ดูแล้วเนี่ยนะคะหลายๆท่านจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเสาตัวนี้คนละอย่างกับหนวดกุ้งเลยเพราะว่ามันไม่ใช่หนวดกุ้งนั่นเองค่ะเป็นเสาที่ถูกย่อขนาดลงมาจากเสาใหญ่จากหลายๆแผงหลายๆก้านเหลือแค่แผงเดียวแล้วก็มีแค่2ปีกน้ำหนักเบาสายพร้อมแจ็คเชื่อมให้เรียบร้อยสามารถที่จะรับสัญญาณวิทยุ FM แล้วก็ทีวีได้ดีนะคะคุณผู้ฟังลองดูค่ะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกดูได้สอบถามได้มีสายยาว10เมตรและ15เมตรนะคะหรือจะเป็นเรื่องของผลิตผลิตภัณฑ์แฮโทนิกบำรุงรากผมใครที่มีปัญหาผมหลุดร่วงง่ายอย่าปล่อยไว้นะคะอนาคตถ้าเราไม่ดูแลผมบางแน่ๆศีรษะล้านแน่ๆนะคะมีสมุนไพรดีๆสมุนไพรแฮโทนิกช่วยบำรุงรากผมฟื้นฟูการกลับมาของเส้นผมได้ดีกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมด้วยการบำรุงรากผมให้แข็งแรงปรับสมดุลหนังศีรษะนะคะเคลียร์ปัญหาเรื่องของเชื้อราเรื่องของเคมีตกค้างรวมไปถึงสภาพหนังศีรษะที่แห้งเกินไปหรือว่ามันเกินไปก็ก่อให้เกิดปัญหาได้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์แฮโทนิกตัวนี้นะคะฉีดพ่นลงไปบริเวณหนังศีรษะแล้วนวดคลึงเบาๆนะคะก็ช่วยบำรุงรากผมได้ดีประกอบไปด้วยสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีความลงตัวในเรื่องของการดูแลบำรุงรากผมค่ะอย่าลืมใช้คู่กับแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงนะคะก็ทำให้ปัญหาต่างๆในเรื่องของการดูแลบำรุงรากผมนั้นคลี่คลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าการเลือกใช้แชมพูก็มีส่วนสำคัญย้ำอยู่บ่อยๆนะคะใช้ควบคู่กันไปดีค่ะสอบถามที่หมายเลขนี้นะคะ0532424291หรือ0532440081ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์จากเลอชัวก็เลือกดูได้นะคะอยากจะฟื้นฟูดูแลหลากหลายสภาพปัญหาผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาติใช้แบบสบายใจแล้วก็ได้ผลดีในเรื่องของการดูแลปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าผิวกายอย่างที่เจ้าบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเน้นสารสกัดจากธรรมชาติจดแจ้งอย.ทุกตัวช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็ลองเลือกดูสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424290และ0532440081ค่ะ

ุณผู้ฟังคะใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นเท้าปกติใช้พวกโรออนลูกกลิ้งแต่ก็ยังมีกลิ่นตัวมันจะเหนอะเหนอะเหนียวเหนียวแล้วก็เป็นคราบเหลืองๆที่เสื้อด้วยแล้วเหงื่อยังเยอะลักแร้ยังเปียกทะลุเสื้อเสื้อเนี่ยจะเห็นคราบเป็นวงๆเลยถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะโจ้อยากจะแนะนำตัวสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิก 2-in-1 ซึ่งเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ใช้นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสกัดสมุนไพรเข้มข้นโดยเฉพาะการสกัดสมุนไพรใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เย็นสมุนไพรตัวเด่นๆที่ช่วยในเรื่องของกลิ่นตัวเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวมีสมุนไพรหลายตัวที่ช่วยดูแลปัญหาตรงนี้ได้ดีคัดแล้วก็ใช้นวัตกรรมการสกัดที่ทันสมัยนะคะแล้วยังผสมผสานกับภูมิปัญญาโบราณในการนำสารส้มมาสตุเพื่อให้มีความอ่อนโยนกับผิวบริเวณที่ใช้มากขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวเรื่องของกลิ่นเท้าที่บอกว่าใช้กับเท้าได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสเปรย์ไม่ใช่โรออนนะคะแล้วเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคุณผู้ฟังใครที่แพ้น้ำหอมคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะแล้วมีปัญหาแพ้น้ำหอมเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเด็กอายุตั้งแต่5ปีใช้ได้เป็นสูตรอ่อนโยนและที่สำคัญผู้สูงอายุที่อยากจะลดปัญหาเรื่องของกลิ่นสาบแก่กลิ่นตัวของผู้สูงวัยใช้ได้เช่นกันค่ะเป็นสมุนไพรออร์แกนิกนะคะฉีดแล้วเนี่ยจะรู้สึกเย็นได้กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นน้ำหอมตีกันและทำให้รู้สึกปวดหัวตัวนี้คุมกลิ่นได้ดีมากๆนะคะขนาดวันที่อากาศร้อนมากๆเหงื่อไหลเยอะๆเนี่ยปกติแล้วช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยพอมาดมที่รักแร้เคยไหมคุณผู้ฟังรู้สึกไม่มั่นใจเอามือไปถูที่รักแร้แล้วมาดมเนี่ยนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นตัวที่ขมคอเหม็นเปรี้ยวแต่ใช้ตัวนี้รู้สึกได้เลยเห็นผลเลยว่ามันไม่มีกลิ่นตัวมันไม่เหม็นแบบนั้นนะคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วติดใจมากๆแล้วคนที่มีปัญหาเหงื่อออกแล้วรู้สึกอับชื้นบริเวณที่เหงื่อออกเยอะจะรู้สึกคันด้วยใช้ตัวนี้เลยค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของกลิ่นตัวแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยลดความอับชื้นด้วยเวลาที่เหงื่อออกเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องการระบายความร้อนใช่ไหมคะแล้วเหงื่อออกเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการอับชื้นบริเวณข้อพับจุดไหนตรงไหนที่เหงื่อออกเยอะแล้วมีการหมักหมมมีความอับชื้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของคันใช่ไหมคะอย่างที่เท้าเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาใส่รองเท้าถุงเท้าทั้งวันเหงื่อออกที่เท้ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นเท้าและยังไม่พอจะคันด้วยใช่ไหมโจ้แนะนำสเปรย์สมุนไพรตัวนี้ผิวบริเวณที่ฉีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักแร้หรือว่าที่เท้าของเราเนี่ยฉีดแล้วจะรู้สึกว่ามันแห้งสบายมากขึ้นนะคะใช้ฉีดบริเวณรักแร้หรือว่าที่เท้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแห้งสบายไม่มีกลิ่นเหม็นๆที่ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นเท้าหรือว่ารักแร้บางคนเนี่ยเหงื่อออกเยอะแล้วก็มีปัญหาคันด้วยใช่ไหมคะสเปรย์ตัวนี้เขามีสมุนไพรขมิ้นชันมีใบฝรั่งซึ่งใช้การสกัดนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้แล้วรู้สึกแห้งสบายเท้ามากขึ้นรักแร้ที่เคยมีปัญหาเปียกบ่อยๆก็แห้งสบายขึ้นเยอะแต่วันไหนถ้าทำกิจกรรมเยอะๆไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสหรือว่าอยู่ในที่กลางแจ้งร้อนๆมากๆเนี่ยนะคะเหงื่อก็จะออกแต่มันรู้สึกได้ว่ามันไม่เยอะเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหนอะหนะสบายตัวมากขึ้นความอับชื้นก็ลดลงปัญหาเรื่องของอาการคันที่เกิดจากความอับชื้นมันก็น้อยลงด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฝากไว้นะคะลองซื้อไปก่อนขวดหนึ่งใช้กับเด็กๆหลานๆที่บ้านตัวเองใช้แล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านลองดูค่ะเป็นสูตรสมุนไพรเกรดออร์แกนิกนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรแบบนาโนไม่มีน้ำหอมแล้วก็ยังผสมผสานสารส้มสตุมันอ่อนโยนมากๆเลยใช้แล้วรักแร้ไม่ดำนะคะไม่มีปัญหากลิ่นตัวกับกลิ่นน้ำหอมมาตีกันแล้วก็ไม่เหนอะหนะบริเวณรักแร้ด้วยนะที่สำคัญยังสามารถใช้กับเท้าได้ด้วยบริเวณข้อพับตรงไหนที่รู้สึกว่ามันมีความอับชื้นเหงื่อเยอะก็ใช้ฉีดได้ยกเว้นใบหน้าแล้วก็จุดซ่อนเร้นนะคะคุณผู้ฟังขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะคะคุ้มค่ามากๆถ้าได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าไม่เสียดายเงินนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้ายิ่งกลิ่นแรงๆเนี่ยแล้วอยากจะหาตัวที่มันคุมกลิ่นได้ทั้งวันไม่ต้องมานั่งฉีดซ้ำแล้วก็ไม่อยากจะให้กลิ่นตัวกลิ่นเท้าไปรบกวนคนใกล้ๆตัวเนี่ยนะคะแนะนำเลยนะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยฝากไว้นะคะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วย
สนใจยังไงก็สอบถามได้ที่0532424 29และ0532440841ค่ะ

คุณผู้ฟังฟังเพลงกันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบไหมคะแล้วก็เพลินไหมคะเพลงเพราะๆที่มีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่บางทีอาจจะไปตรงกับช่วงชีวิตบางช่วงของใครบางคนอยากให้คุณผู้ฟังนะคะฟังแล้วผ่อนคลายมีความเครียดก็ทิ้งเอาไว้นะคะอย่าเครียดความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพด้วยฉะนั้นการที่เราหาอะไรทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายก็เป็นผลดีกับสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะโจ้ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งความสุขในเรื่องราวของงานเพลงดีๆให้คุณได้ติดตามฟังกันแบบนี้เป็นประจำแล้วก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆที่หลายๆท่านที่ครอบครัวของเราตรงนี้นะคะได้ใช้ได้สัมผัสมีอะไรดีก็พูดคุยก็บอกต่อกันยังผลิตภัณฑ์สำหรับการปิดผมขาวผมหงอกได้ใช้หรือยังคะหลายๆท่านที่ใช้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะเพราะว่าผมไม่เสียรากผมก็ไม่ต้องเสี่ยงกับพวกเคมีโดยเฉพาะสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนที่สำคัญได้สีผมที่ดูดีสีสวยสีธรรมชาติเพราะว่าเป็นสีที่มาจากดอกไม้มาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติอย่างที่เจ้าบอกนะคะว่าถ้าจะปิดผมขาวผมหงอกเลือกอะไรที่ห่างไกลจากสารเคมีได้มันก็สบายใจแล้วก็สบายตัวด้วยสบายหนังศีรษะจริงไหมคะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูเลือกดูได้ค่ะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวของเราน่าใช้นะคะไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนคุณจะได้สีผมสวยๆแทนที่ผมขาวผมหงอกอย่าลืมว่าผมขาวผมหงอกเนี่ยต้องปิดกันบ่อยทีเดียวถ้าใช้สารเคมีบ่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดการสะสมแล้วก็ปัญหาอื่นๆตามมามากมายค่ะฝากไว้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบ๊วยหญิงเซียมกล้วยลองทานเถอะค่ะแล้วจะชอบแล้วจะติดใจนะคะบ๊วยก็เปรี้ยวๆหวานๆเนื้อก็นุ่มบ๊วยเนื้อไม่แข็งนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแหมเป็นบ๊วยที่เราคัดสรรในเรื่องของคุณภาพบ๊วยเกรด A แล้วก็เป็นบ๊วยจากเมืองจีนอร่อยมากค่ะส่วนหญิงเซียมกล้วยไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เคยลองทานเนี่ยนะคะอยากจะให้ลองสักกระปุกหนึ่งแล้วจะติดใจเป็นผลไม้จีนอบน้ำผึ้งหวานแบบพอดีอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีความกลมกล่อมกัดเข้าไปคำแรกโจ้มักจะบอกอยู่เสมอว่าคุณจะได้สัมผัสถึงความกรุบกรุบของผลไม้ชนิดนี้แล้วก็ความอร่อยที่ลงตัวกลมกล่อมมากๆค่ะลองดูนะคะมีสินค้ามากมายที่โจ้อยากให้คุณได้ลองใช้ได้สัมผัสจะเป็นสบู่น้ำแร่ยาสีฟันกำแพง7ชั้นเรื่องของเสาอากาศดีๆชาเขียวหยดน้ำค้างหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายจากเลอชัวน่าใช้ทั้งนั้นค่ะสอบถามได้ที่052424 29แล้วก็053 244 0811นะคะ

ถึงอดีตไหมคะฟังเพลงเก่าๆแบบนี้มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วโจ้ก็อยากจะบอกว่าเพลงเก่าเพลงเพราะๆนอกจากจะมีให้ฟังคุณผู้ฟังก็ไปหาซื้อกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเดิมค่ะแหล่งรวมสินค้าดีๆสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเก่าเพลงต้นฉบับที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็ยังคงแนะนำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาหลายท่านทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าบางท่านก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจในการที่จะเลือกจะเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายเจ้าก็อยากจะบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายทั้งนั้นแหละค่ะไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะและสิ่งที่เราแนะนำกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองนะคะคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวก็ทานกันอยู่ในเรื่องของการเสริมการบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นก็เป็นการต่อยอดจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าพูดถึงสมุนไพรจีนสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตถือว่าเป็นสมุนไพรลำดับต้นๆถ้าเอ่ยถึงสมุนไพรจีนที่ใช้สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายที่เป็นที่ยอมรับที่ใช้กันมานานอย่างแพร่หลายก็อย่างที่โจ้ย้ำนะคะว่าเหตุผลของการเพิ่มเติมต่อยอดในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมที่พัฒนาเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตไปด้วยมีเหตุและผลแน่นอนค่ะพูดถึงสรรพคุณเนี่ยนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนค้นหาข้อมูลกันได้ไม่ยากเพราะว่ามีข้อมูลมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายฉะนั้นไม่ยากเลยสำหรับการที่จะทราบเรื่องของประโยชน์เกี่ยวกับการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรจีนตัวหลักๆที่โจ้พูดถึงนะคะทีนี้โจ้จะมาพูดถึงมาตรฐานการผลิตแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องของประโยชน์น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งก็เป็นสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงหรือในเรื่องของสมุนไพรจีนถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตสำหรับการที่จะสกัดเอาสารสำคัญเพื่อให้ได้ประโยชน์สมัยก่อนกับยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสกัดเอาสารสำคัญเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะหลายคนทราบประโยชน์ว่าเขากวางอ่อนมีประโยชน์อย่างไรสมุนไพรถังเช่ามีประโยชน์อย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีนะคะแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับให้โทษซะอย่างนั้นฉะนั้นการที่จะเลือกบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเลือกอะไรที่เป็นมาตรฐานน่าจะดีแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าง่ายกับการบำรุงร่างกายขึ้นเยอะค่ะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นเรื่องของมาตรฐานซึ่งผู้ผลิตเขาคำนึงถึงเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมากๆโรงงานที่ผลิตก็ได้มาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็นอกจากโรงงานจะได้มาตรฐาน GMP แล้วเนี่ยนะคะยังกว้างเนี่ยนะคะเขาก็มีฟาร์มเลี้ยงนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีมาตรฐานวันเวลาที่จะใช้ในการตัดเขากวางนะคะแล้วก็สุขภาพหรือว่าความแข็งแรงของกวางที่จะใช้เขาของเขานั้นมาทำสมุนไพรที่ให้คุณทานเนี่ยก็ได้มาตรฐานด้วยและเช่นกันเรื่องของการคัดสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตก็คัดสรรในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าเกรด A ด้วยนะคะที่สำคัญไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานง่ายท่านนึกถึงการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีตัวเสริมมีสมุนไพรจีนดีๆอีกหนึ่งตัวที่จะไปช่วยเสริมช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายที่ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ได้มาตรฐานทีเดียวค่ะทานตอนท้องว่างๆนะคะวันละ2ครั้งช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนเวลาทานเนี่ยนะคะก็มี2วิธีนะคะจะชงกับน้ำอุ่นทานหรือว่าถ้าจะทานเพียวๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีแล้วก็กลืนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังสนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหมายเลข053ค่ะ242429และ053 244081นะคะ

0: างฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
1: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2520